0: huge crowd. Thank you all for coming so early in the morning here in Thailand. Today is the fifth session. That means we're halfway through the year already. That's amazing. It seems like it's going by very quickly to me. We now have a kind of condensed program coming up because we'll be finishing January 7th. So we have several sessions in a row, and I'm sure by the end of the year you will be experts in pronouncing and teaching pronunciation of North American English. And we look forward to seeing you again in, I think, 2 weeks, right? And it's good we're not here next week, because next week is the American election, and it's Wednesday morning in Bangkok. So Kunina and I will be working for this huge election event that we have. So you should watch it on TV if you can with your students. Okay. Thank you very much.
1: And see you all in 2 weeks. I look forward to it.
2: ค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ดอนน่าบริงเทนจากมหาวิทยาลัยโซก้านะคะคุณแพมล่าซึ่งเป็นผู้อำนวยการทางด้านเทคนิคที่มหาวิทยาลัยโซก้านะคะที่แคลิฟอร์เนียขอบคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะผู้ให้ความอุปถัมภ์ในการถ่ายทำนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่หัวหินด้วยนะคะขอบคุณทางสถานทูตสหรัฐที่ให้ความร่วมมือนะคะที่แนะนำเราให้รู้จักกับอาจารย์ดอนน่าบริงเทนกับมหาลัยโซก้านะคะแล้วก็เชิญท่านมาเป็นพยากรณ์ให้เราก็หวังว่าเราจะได้เรียนรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการสอนการออกเสียงแล้วก็ด้วยวิธีการใหม่ๆแล้วก็นำไปใช้กับนักเรียนของเรานะคะก็พบกันคราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ

f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ

ดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ2 4นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก bf พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
0: ่แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ

0: นี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
1: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
2: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันคลองแคลงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
1: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
0: เราไปดูกันเถอะ
3: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
4: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี่
3: กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
1: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
3: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
4: จะไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: ือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตัวน
1: ี่เที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่

สวัสดีครูทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาพรหมเขตและอาจารย์จัญญาวรรณเทพศรีเมืองค่ะวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงการใช้และการทำสื่อสอนสะกดคำค่ะคุณครูทุกท่านคะหน้าที่ของการเป็นครูภาษาไทยที่สอนในระดับประถมป.1 ถึงป.3เรื่องของการอ่านสะกดอ่านให้ออกเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการอ่านสะกดค่ะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าบรรยากาศในชั้นเรียนหากจะให้สนุกสนานและได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนนั้นเราจะต้องมีกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสมค่ะในวันนี้เราจะขอนำเสนอสื่อที่น่าจะนำไปใช้ในการสอนสะกดและการวางรูปแบบประโยค6

0: สื่อด้วยกันค่ะสื่อแรกค่ะ
1: สื่อชิ้นแรกนะคะเราเรียกว่าหน้าต่างสะกดคำค่ะหน้าต่างสะกดคำนะคะดูจากรูปร่างของสื่อชนิดนี้แล้วเราก็เห็นว่าสื่อชนิดนี้เนี่ยมีบานหน้าต่างทั้ง2บานนะคะซึ่งคุณครูจะใส่พยัญชนะต้นและสระลงไปที่บานหน้าต่างนะคะถ้าเราเปิดหน้าต่างเข้าไปแล้วนะคะเด็กๆจะได้เห็นภาพของคำศัพท์คำนั้นๆค่ะวิธีใช้สื่อชนิดนี้นะคะเราก็สามารถให้เด็กอ่านคำก่อนก็ได้ค่ะคุณครูอาจจะให้เด็กในห้องเรียนนะคะดูคำที่ปรากฏอยู่ในหน้าต่างนี้นะคะและให้เด็กอ่านพร้อมกันเช่นคำศัพท์คำนี้นะคะคำว่าซอเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะคำว่าซอคืออะไรเราอาจจะถามเรื่องของความหมายของคำด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีชนิดนี้หรือเด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะอีกวิธีนึงก็คือการให้คุณครูให้เด็กนะคะดูภาพก่อนดูภาพก่อนนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะซอสะกดอย่างไรแล้วคุณครูค่อยๆขยับหน้าต่างทีละบานนะคะเริ่มที่พยัญชนะต้นค่ะซอนะคะอันนี้ก็คือหน้าต่างสะกดคำค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีการทำหน้าต่างจิ๋วสะกดคำด้วยนะคะ
0: ค่ะผ่านไปแล้วสำหรับสื่อแรกนะคะสื่อต่อมาเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะเพราะว่าเราเรียกมันว่าปิงโกค่ะนี่คือหน้าตาของปิงโกนะคะจะมีลักษณะเป็นช่องตารางเช่นนี้ค่ะอาจจะมี5แถวนะคะหรืออาจจะมี4หรือ3แถวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณครูที่จะนำไปใช้งานนะคะการใช้สื่อแบบนี้เราสามารถประยุกต์เอาไปใช้ในการสอนพยัญชนะก็ได้สอนสระก็ได้หรือสอนคำมาตราตัวสะกดต่างๆที่คุณครูตั้งใจว่าจะสอนเด็กนะคะโดยนำพยัญชนะที่ต้องการสอนวางเรียงเข้าไปเช่นนี้เลยค่ะส่วนการปิงโกนะคะเราสามารถจะปิงโกได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทแยงก็ได้นะคะคุณครูการใช้สื่อชิ้นนี้เราควรจะใช้เสริมหลังจากที่เราเรียนเนื้อหานั้นๆเสร็จแล้วเช่นในวันนั้นคุณครูอาจจะสอนพยัญชนะให้กับเด็กๆมาตลอดคาบแล้วเด็กๆอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือเพลียเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการพาเด็กเล่นเกมปิงโกก็จะทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนานขึ้นอีกมากเลยล่ะค่ะ
1: นอกจากใช้กับพยัญชนะอย่างนี้แล้วนะคะในห้องเรียนคุณครูอาจจะใช้กระดาษขาวธรรมดานะคะกระดาษ A4 ให้เด็กตีตารางก็ได้ค่ะทำตาราง4ช่องหรือ5ช่องก็ได้นะคะจากนั้นคุณครูลองอ่านคำศัพท์ง่ายๆที่อยู่ในหนังสือเรียนนะคะเพื่อให้เด็กเขียนตามคำบอกค่ะหลังจากเขียนตามคำบอกแล้วเด็กๆจะสามารถเลือกช่องเองนะคะเช่นคุณครูบอกว่ากาเด็กก็จะเลือกเองค่ะว่าอยากจะลงไปที่ช่องไหนเมื่อได้คำศัพท์เต็มกระดานบิงโกแล้วคุณครูก็เริ่มเล่นกิจกรรมบิงโกก็ได้ค่ะ
0: และสื่อต่อไปค่ะสื่อที่
1: สื่อชิ้นที่3ก็จะหน้าตาคล้ายๆกับหน้าต่างสะกดคำเหมือนกันแต่สื่อชิ้นนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถดึงได้ด้วยนะคะถ้าเด็กที่เห็นสื่อประเภทนี้แล้วเนี่ยเด็กจะค่อนข้างตื่นเต้นเลยค่ะแต่ข้อสังเกตนิดนึงคือคุณครูควรจะใช้กระดาษแข็งนะคะถ้ากระดาษเราเป็นกระดาษอ่อนๆก็จะทำให้การใช้งานไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะเราจะมีพื้นที่ในการใส่เนื้อหาค่อนข้างเยอะค่ะสังเกตดูว่าภาพของเราก็ยังอยู่นะคะคำศัพท์นี้มาจากไหนก็มาจากหนังสือเรียนเด็กนั่นแหละค่ะด้านนี้เราใส่คำศัพท์นะคะภาพและการแจกลูกสะกดคำค่ะเมื่อเด็กดูภาพแล้วเด็กออกเสียงคำศัพท์ตามนะคะคำนี้คือคำว่าจานลองแจกลูกสะกดคำนะคะจออานอจานเราอาจจะให้เด็กพูดถึงจานที่บ้านก็ได้นะคะจานใช้ทำอะไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็จะนำไปสู่เรื่องของการอ่านการเขียนต่อไปค่ะอันนี้คือดับเบิลสไลด์การ์ดค่ะ
0: ค่ะมาที่สื่อต่อไปกันเลยค่ะสื่อนี้เราเรียกว่าไม้บรรทัดผันวรรณยุกต์ค่ะก็จะมี2 ส่วนด้วยกันนะคะที่ประกอบด้วยคำนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนไม้บรรทัดที่บอกเสียงแล้วก็บอกรูปวรรณยุกต์ค่ะเมื่อก่อนเวลาที่เราเรียนผันวรรณยุกต์นะคะเรามักจะใช้การผันนิ้วตามค่ะเช่นปาป่าป้าป้าป๋านะคะการทำแบบนี้ก็มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าหากเราประยุกต์มาใช้ไม้บรรทัดผันวรรณยุกต์แบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเห็นรูปของวรรณยุกต์แล้ว

0: เสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเช่นคุณครูอาจจะกำหนดคำศัพท์นะคะเช่นคำว่าจานนะคะแล้วถามเด็กๆว่ายังไม่ให้เด็กๆดูเฉลยนะคะปิดไว้ก่อนนะคะจานจานเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะถ้าเด็กๆตอบได้ว่าเสียงสามัญคุณครูจึงค่อยๆเปิดเฉลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะถ้าเด็กสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าจานจานจานจานจานจานเสียงกับรูปตรงกันอย่างนี้ค่ะอันนี้คืออักษรกลางคำเป็นนะคะเด็กก็จะ
1: เริ่มจากง่ายๆก่อน
0: ใช่ค่ะควรจะเป็นอักษรกลางคำเป็นก่อนถึงจะผันได้ครบนะคะแล้วคุณครูก็อาจจะไล่คำจากคำว่าจานไปเป็นคำอื่นๆเช่นเป็นกากากากากากาเป็นอูอูอูอูอูอูแบบนี้มันก็จะช่วยขยายประสบการณ์ในการผันวรรณยุกต์ให้กับเด็กๆค่ะหรือถ้าเกิดว่าเด็กเริ่มจะเก่งแล้วนะคะเราไม่ได้เป็นอักษรกลางค่ะเราก็ขยับมาที่อักษรสูงนะคะขอไข่นะคะอักษรสูงคำเป็นแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นคำว่าข้าวแบบนี้เด็กสามารถบอกได้ไหมว่าเสียงวรรณยุกต์คืออะไรเด็กก็จะมาดูตรงนี้นะคะอย่างตรงนี้ข้าวรูปโทเสียงโทแต่ข่าวนะคะรูปเอกเสียงเอกแต่ถ้าเป็นขาวนะคะไม่มีเครื่องหมายแต่ว่าเสียงเป็นจัตวาแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เด็กเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
1: สื่อลำดับต่อไปนะคะชิ้นที่5แล้วนะคะก็คือไม้บรรทัดสะกดคำค่ะไม้บรรทัดสะกดคำนะคะจะประกอบไปด้วยแถบพยัญชนะนะคะที่เราทำขึ้นจากกระดาษแข็งนะคะมีลักษณะคล้ายไม้บรรทัดความยาวเท่ากับไม้บรรทัดเลยนะคะคุณครูสามารถเลือกพยัญชนะมาใส่ตรงนี้ได้นะคะจะแบ่งตามหมู่อักษรก็ได้นะคะหรือจะเลือกตามสิ่งที่คุณครูมองว่าคำไหนบ้างที่น่าจะเป็นพยัญชนะต้นใช้กระดาษสีเพื่อที่จะให้เด็กได้แยกแยะได้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่มาประกอบกันนะคะก็คือแผ่นสระแผ่นสระนี้นะคะคุณครูสามารถติดสระได้ตามตำแหน่งของสระในภาษาไทยนะคะไม่เป็นสระบนสระหน้าสระหลังและสระล่างค่ะสามารถติดได้ทั้งหมดเลยวิธีการใช้นะคะให้เด็กได้เลื่อนด้วยตัวเองค่ะแล้วลองให้เขาอ่านดูนะคะเลื่อนไปทีละคำและให้ค่อยๆสะกดไปนะคะเช่นเราเลื่อนคำนี้ตออะตะตออะปะตออะปะอีกคำหนึ่งนะคะและออะอะเนี่ยนะคะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้ค่ะถ้าเด็กมีความชำนาญแล้วนะคะสามารถสะกดคำได้แล้วรู้จักตัวสะกดแล้วเราสามารถเพิ่มไม้บรรทัดที่เป็นตัวสะกดเข้าไปได้นะคะทำเป็น2ช่องสระยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลองสะกดดูนะคะเช่นยออิงอยิงนะคะขยับไปเรื่อยๆบางครั้งให้สะกดก่อนแต่คุณครูอาจจะยังไม่บอกความหมายก็ได้ขอให้เด็กของเราจำตัวพยัญชนะจำสระและสามารถสะกดได้ก่อนนะคะความหมายตามมาทีหลังก็ได้ค่ะอันนี้คือไม้บรรทัดสะกดคำ
0: ค่ะสื่อน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปแนะนำการใช้สื่อต่อมาที่จะช่วยเรื่องของการเรียงประโยคให้ถูกต้องค่ะรูปแบบนี้นะคะสื่อชิ้นนี้เราเรียกว่าหมวกประโยคมหัศจรรย์ค่ะในหมวกนะคะจะประกอบไปด้วยคำหลายๆคำที่เราแขวนไว้ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นทั้งคำนามหรือคำกริยาก็ได้นะคะเช่นหมวกใบนี้ค่ะมีคำว่าแม่ครับใครใหญ่นะอันนี้นะคะก็มีคำหลายๆคำในนี้ที่จะสามารถไปผสมกับคำอื่นๆแล้วสามารถจัดเรียงเป็นประโยคได้นะคะวิธีการใช้คือให้นักเรียน3คนมาสวมหมวกค่ะเมื่อสวมหมวกเข้าไปแบบนี้นะคะคุณครูจะต้องไม่ให้เด็กเห็นคำที่อยู่บนหน้าผากของตัวเองแต่เด็กจะสามารถเห็นคำที่อยู่บนหน้าผากของคนอื่นได้นะคะอย่างตอนนี้เห็นคำว่าเก็บนะคะอย่างนี้เราก็เริ่มจะคิดแล้วนักเรียนก็เริ่มจะประมวลแล้วว่าคำว่าเก็บน่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนคำของเพื่อนน่าจะอยู่ในตำแหน่งใดของประโยคแล้วส่วนเราน่าจะอยู่ในตำแหน่งใดเพราะฉะนั้นก็จะมีการสลับตำแหน่งการยืนเพื่อให้มันเรียงตามรูปแบบของประโยคเป็นประธานกริยาและกรรมได้ถูกต้องค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะหมวกมหัศจรรย์นี้เนี่ยยังสามารถนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้นะคะเช่นการใบ้คำนะคะหรือการแสดงบทบาทสมมุติถ้าในกรณีที่ตรงนี้เป็นคำนามเช่นคำว่าสิงโต งูแบบนี้นะคะอาจจะให้เด็กสวมหมวกแบบนี้แล้วแสดงบทบาทสมมุติเล่านิทานก็ได้ค
0: ่ะถ้าทําได้เช่นนี้แสดงว่าเด็กอ่านหนังสือได้อ่านสะกดออกแล้วก็เข้าใจความหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็วัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละครั้งเลยค่ะคุณครูคุณครูจะเห็นได้ว่าสื่อที่เรานำมาแนะนำในวันนี้นะคะเนื้อหาบางเนื้อหาเราอาจจะสามารถอ่านจากหนังสือหรือว่าทำเป็นใบงานมาให้เด็กแล้วก็สามารถที่จะทำได้แต่บอกได้เลยค่ะว่าไม่สนุกสนานเท่ากับการมีสื่อแล้วก็ใช้แล้วก็เล่นกิจกรรมไปด้วยกันนะคะ
1: การที่เด็กได้เคลื่อนไหวทั้งร่างกายนะคะขยับทั้งแขนขาและสมองนะคะก็จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เต็มที่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็รักในภาษาไทยแล้วช่วยให้เด็กอ่านหนังสือออกยิ่งเป็นสิ่งที่ดีไปใหญ่เลยค่ะแต่แค่นี้ไม่พอค่ะเรารู้แค่วิธีการใช้ไม่พอค่ะคุณครูเพราะว่าเราเป็นครูเราจะต้องลงมือทำสื่อด้วยตนเองเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทำสื่อค่ะแล้วมาต่อกันในช่วงของการสาธิตการทำสื่อนะคะสื่อที่เราจะนำเสนอในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะลงมือทำสื่อจะต้องมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนค่
1: ะวัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อทำมือนะคะขอแบ่งวัสดุอุปกรณ์นี้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทแรกคือเป็นสื่อวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่คุณครูเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดสีนะคะหรือรวมถึงไปถึงกาวไม้บรรทัดอย่างเงี้ยนะคะคุณครูสามารถหาได้อยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีอยู่ที่ห้องเรียนหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะลำดับต่อมาก็คือเรื่องของกระดาษค่ะที่อยากให้คุณครูเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับงานที่เราจะทำนะคะกระดาษเนี่ยก็มีตั้งแต่ความบางแบบ A4 ธรรมดาเลยนะคะเป็นกระดาษขาวธรรมดาก็สามารถสร้างชิ้นงานได้นะคะแต่ถ้าคุณครูต้องการให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีความคงทนถาวรใช้งานได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าการทำสื่อเนี่ยอย่างนึงคือเราต้องดูถึงความคุ้มค่าด้วยนะคะนอกจากผลลัพธ์ที่จะเกิดกับเด็กแล้วคุณครูใช้เวลาทำสื่อเนี่ยก็พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าใช้ได้หลายครั้งหน่อยการเลือกกระดาษจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะกระดาษที่จะเอามาทำสื่อทำมือประเภทนี้นะคะให้คุณครูลองนึกถึงกระดาษที่ใช้ทำเกียรติบัตรความหนาจะประมาณนั้นเลยนะคะเช่นความหนาประมาณ160กรัมจนไปถึง200กรัมอะค่ะคือกระดาษลักษณะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ได้ดึงได้นะคะแล้วยิ่งเราใช้ตัวสติกเกอร์ใสติดเข้าไปด้วยนะคะบางครั้งเราอาจจะมองว่าเราไม่มีเครื่องเคลือบบัตรจะทำยังไงเราไม่ต้องใช้เครื่องเคลือบบัตรก็ได้นะคะเราใช้สติกเกอร์ใสตัวนี้ก็ได้ก็จะทำให้ชิ้นงานของเราคงทนถาวรนะคะความหนาบางของกระดาษนอกจากมีความสำคัญแล้วนะคะเรื่องของสีของกระดาษก็เช่นเดียวกันค่ะอยากให้คุณครูเลือกสีกระดาษที่มีความสว่างนะคะเพราะว่าอะไรคะเช่นการที่เราทำบัตรคำหนึ่งบัตรเนี่ยหากเราใช้กระดาษที่มีสีเข้มนะคะอย่างเช่นสีน้ำตาลแผ่นนี้เนี่ยแล้วปากกาของเราหรือว่าตัวหนังสือของเราเป็นสีดำสีดำกับสีน้ำตาลเมื่อมาเจอกันนะคะสีดำจมลงไปในสีน้ำตาลแน่นอนจะทำให้บัตรคำนั้นน่ะอ่านยากนะคะหากคุณครูเลือกใช้สีที่มีความสว่างหน่อยจะทำให้ตัวหนังสือชัดเจนนะคะรวมถึงแบบเห็นแล้วก็ดึงดูดใจกว่ากันเยอะเลยนะคะระหว่างสีเหลืองนี้กับสีน้ำตาลเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสีกระดาษก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะลงมือทำสื่ออย่างแรกของเราเลยค่ะ
0: ค่ะสื่อแรกของเรานะคะทุกท่านจะเห็นวางอยู่ตรงนี้นะคะสื่อแรกนี้คืออะไรเราเรียกมันว่าบัตรพยัญชนะแฝดคนละฝาค่ะ
1: หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบัตรพยัญชนะแฝดคนละฝาหากเราพยัญชนะไทยเนี่ยมีทั้งหมด44ตัวถูกไหมคะซึ่งใน44ตัวเนี่ยบางครั้งก็ยากแก่การจดจำค่ะบางตัวมีหน้าตาที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นการพูดซ้ำๆทวนย้ำๆนะคะว่าสื่อพยัญชนะตัวไหนที่เหมือนกันบ้างเราก็เลยทำสื่อตัวนี้ขึ้นมานะคะโดยที่จับพยัญชนะมาเข้าคู่กันเช่นผอผึ้งฝอฝาบอใบไม้ปอปลาดอเด็กปอเต่า
0: ดอชดาตอปะตัก แบบนี้นะคะ
1: พอพานฟอฟันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้สังเกตค่ะได้เปรียบเทียบนะคะว่าตัวไหนเหมือนกันบางตัวหัวเข้าบางตัวหัวออกแบบนี้นะคะถ้าเด็กจำพยัญชนะได้แน่นอนว่าเขาก็จะอ่านหนังสือได้นะคะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ทีนี้เพื่อความสะดวกนะคะของคุณครูเรามีเป็นเทมเพลตนะคะคุณครูสามารถโหลดได้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวหลังจากที่จบคลิปนี้นะคะก็จะมีการลงลิงก์ไว้ในท้ายคลิปนะคะคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ซึ่งวันนี้เนี่ยวิทยากรก็จะนำเสนอวิธีการประกอบชิ้นงานนะคะเมื่อคุณครูชิ้นงานนี้ไปแล้วนะคะเราสังเกตดูนะคะว่าจะมีตัวอะไรบ้างคะอาจารย์วนิดาน
0: อหนูคู่มอม้าถอถุงกับพอสำเภาบอใบไม้กับปอปลาดอชดากับตอปตักพอพึ่งกับพอพานฟอฟ้ากับพอฟอฟันดอเด็กกับตอเต่าแล้วก็ชอช้างกับซอโซ่ค่ะ
1: เมื่อคุณครูดาวน์โหลดออกมาแล้วปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูนะคะว่าด้านหนึ่งเราจะใส่นอหนูใส่พยัญชนะนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาพค่ะซึ่งเป็นภาพลายเส้นตามธรรมดาเลยคือด้านนี้เนี่ยตั้งใจจะให้เด็กๆได้ระบายสีนะคะส่วนด้านนี้ก็จะให้เด็กๆได้เห็นตัวพยัญชนะค่ะคุณครูตัดออกมานะคะตามรอยที่เราให้ไว้เลยนะคะจากนั้นคุณครูก็พับครึ่งนะคะเราจะพับครึ่งทั้ง2ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะก็ให้คุณครูทากาวบริเวณด้านที่เป็นภาพนะคะเราจะเอาภาพชนกับภาพค่ะทากาวนะคะคุณครูบางท่านอาจจะถนัดเป็นการใช้กาวสองหน้าแบบบางก็ได้นะคะแต่กาวแนะนำให้ใช้กาวแท่งนะคะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วกว่ากาวที่เป็นกาวน้ำนะคะด้านภาพเราก็ติดลงไปนะคะให้ชนกันมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมุดเล่มเล็กนะคะเมื่อเปิดแล้วเราก็จะเห็นนอหนูด้านที่เป็นตัวพยัญชนะและนอหนูที่เป็นภาพนะคะในด้านนี้เนี่ยเด็กสามารถระบายสีได้นะคะถ้าเราทำเยอะๆแล้วนะคะเราก็เอาสื่อตัวนี้ไปใส่ในกล่องไว้ก็ได้นะคะวางไว้ในห้องเรียนเด็กก็จะได้มาอ่านซ้ำๆทวนๆไปนะคะหากคุณครูไม่ทำในลักษณะนี้นะคะอาจจะทำเป็นกระดาษเปล่าได้เลยค่ะแล้วให้เด็กลองสังเกตตัวพยัญชนะด้วยตนเองแล้วให้เขาเขียนค่ะเช่นเด็กอาจจะเห็นสอเสือกับลอลิงสอเสือคือมีหางหรือไม่มีหางนะเราอาจจะได้เห็นตัวที่คุณครูคาดไม่ถึงก็ได้นะคะว่าลูกของเราสับสนคำนี้เหรอหรือว่าสับสนพยัญชนะตัวนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็ให้เด็กวาดรูปเองค่ะเด็กๆชอบนะคะนี่ก็เป็นสื่อง่ายๆที่เราอยากจะชวนคุณครูให้เด็กๆพาทำในห้องเรียนค่ะ
0: เราเรียนแค่ในตัวหนังสือไม่พอนะคะแต่ว่าการดูแบบนี้มันจะเป็นการย้ำๆทำให้เด็กจดจำได้ดียิ่งขึ้นแล้วยิ่งระบายสีและวาดภาพเนี่ยก็ทำให้เขามีจิตใจที่เบิกบานและพร้อมที่จะเรียนรู้และจดจำได้ดีด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะทำสื่อชิ้นที่2เลยนะคะสื่อชิ้นที่2นะคะเป็นจากต้นคลิปที่เราอธิบายไปแล้วเนี่ยก็คือจะมีหน้าต่างบานใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้เราจะจำลองหน้าต่างบานใหญ่บานนั้นให้มาเป็นหน้าต่างจิ๋วสะกดคำนะคะหน้าต่างจิ๋วสะกดคำค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะรูปร่างหน้าตาของมันก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นหน้าต่างจิ๋วเพราะฉะนั้นนะคะก็จะสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายเปิดได้ทั้งขวาแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของหน้าต่างที่พับปิดแบบนี้นะคะนี่ค่ะหน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำค่ะ
1: หน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำนะคะก็ทำได้ไม่ยากจากกระดาษ A4 ธรรมดาของเราเลยนะคะเพียงแต่ว่าย่อส่วนกระดาษลงมาให้มันเล็กลงนะคะเราสามารถใส่สระได้นะคะก็คือสระพยัญชนะต้นสระหลังหรือว่าสระหน้าและพยัญชนะตามท้ายนี้นะคะถ้าคุณครูพลิกด้านมาสามารถใส่สระโบล่างได้นะคะดังตัวอย่างที่จะทำให้ดูนี้นะคะเราวาดรูปไว้แล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราวาดรูปงูไว้นะคะเราก็จะติดภาพนะคะลงไปในกระดาษของเรา อันนี้เราจะใช้กระดาษสีซ้อนกันนะคะคุณครูอาจจะใช้กระดาษสีขาวแผ่นเดียวพับเป็นหน้าต่างเลยก็ได้ค่ะแต่อันนี้เพื่อที่จะให้สีสันมันสดใสมากขึ้นนะคะก็ติดภาพลงไปนะคะส่วนด้านนี้เราพับเป็นหน้าต่างแล้วนะคะจากคำว่างูเนี่ยสังเกตว่าจะมีพยัญชนะต้นก็คืององงูสระคือสระล่างนะคะก็คือสระอูเพราะฉะนั้นเราจึงพับเป็นแนวตั้งนะคะให้ด้านบนใหญ่กว่าด้านล่างค่ะแล้วก็เขียนคำศัพท์ของเราลงไปนะคะคำว่างูค่ะอันนี้ก็จะได้หน้าต่างสะกดคำแล้วนะคะเวลาใช้ก็เหมือนการใช้หน้าต่างบานใหญ่เลยเพียงแต่ว่าเราอยากให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเองนะคะก็เลยทำเป็นขนาดเล็กนี้ลงมาเด็กๆอาจจะเลือกใช้คำจากในหนังสือที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะอันนี้ลักษณะเดียวกันเลยให้เด็กทำเยอะๆเลยค่ะเพราะเขาจำได้อยู่แล้วสังเกตดูว่าตอนนี้ยังจะเป็นคำที่ยังไม่มีตัวสะกดนะคะก็คือเป็นแค่ผสมพยัญชนะกับสระค่ะ
0: คำพื้นฐานนะคะหรืออย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นให้เด็กดูภาพก่อนเหมือนที่สาธิตไปเบื้องต้นนะคะคือเด็กๆดูซิภาพนี้ภาพอะไรภาพอะไรคะเด็กๆก็จะตอบมาว่าปลานะเด็กๆน่าจะตอบว่าปลานะคะปลาสะกดอย่างไรคะปลาสะกดว่าปอลออาปลาแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็น
1: นี่ก็จะเริ่มของคำควบกล้ำ
0: ใช่ค่ะคำควบกล้ำนะคะเราอาจจะแยกพยัญชนะต้นนะคะหรือว่าที่ควบกันเนี่ยเอาไว้ต่างหากแล้วก็แยกสระไว้ต่างหากก็จะเห็นได้ชัดเจนดีนะคะแบบนี้ค่ะ
1: นอกจากตัวหน้าต่างสะกดคำแล้วเนี่ยจะใช้สะกดคำได้แล้วนะคะเรายังสามารถประยุกต์การพับหน้าต่างแบบนี้เนี่ยไปสอนเรื่องของการเขียนสระลดรูปและเปลี่ยนรูปได้นะคะดังตัวอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่าคือสระลดรูปและเปลี่ยนรูปเนี่ยก็คือถ้าลดรูปก็คือไม่มีตัวสระอยู่ในคำนั้นๆเลยแต่ถ้าเปลี่ยนรูปก็คือมีการตัดบางตัวออกอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์อ้อนเขียนคำว่าอะไรคะ
0: จะเขียนคำว่าบวกค่ะบวกต้องเขียนตัวหนาๆหน่อยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กลัวคุณครูมองไม่เห็น
1: เดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนสระลดรูปเปลี่ยนรูปอย่างไรถ้าเด็กอ่านคำนี้นะคะนอหนูที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะกับกอไก่ที่เป็นตัวสะกดอันนี้อ่านว่านกถูกไหมคะเราสังเกตดูว่ารูปคำเนี่ยเราไม่เห็นตัวสระเลยอันนี้คือตัวอย่างของสระลดรูปนะคะซึ่งเด็กอาจจะเอ๊ะแล้วสระคืออะไรเพราะว่าไม่เห็นรูปนะคะเมื่อเปิดมาเราก็จะเห็นสระโออยู่ข้างในให้เด็กรู้ว่าที่หายไปลดรูปนั้นคือสระโอเวลาแจกลูกสะกดคำก็เป็นนอโอกอนกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นรูปสระเท่านั้นเองค่ะ
0: หรืออย่างคำนี้นะคะคำว่าบวกค่ะบออัวกอบวกเด็กอาจจะงงว่าเอ๊นี่มันไม่ได้มีสระเลยเห็นมีแต่ตัวพยัญชนะบอใบไม้วอแหวนกอไก่แล้วสระคืออะไรอย่างนี้เรียกว่าสระลดรูปนะคะคือเสียงสระอัวแล้วก็อาจจะถามเด็กๆนะคะว่าคำว่าบวกสระของมันคืออะไรคะสระอัวเนี่ยแล้วก็ซ่อนสระอัวไว้ด้านในแบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเห็นเจนขึ้นว่ามันมีสระนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะลดรูปของมันลงไปหรือว่ามันเปลี่ยนรูปร่างไปค่ะนี่เราก็สามารถที่จะประยุกต์ไปใช้ได้หลายแบบเหมือนกันนะคะหน้าต่างจิ๋วมาหน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำนะคะ
1: อันนี้ก็อยากให้คุณครูเอาไปใช้นะคะคือแบบเป็นสื่อง่ายๆทำได้ในห้องเรียนค่ะแล้วคือเด็กได้สร้างองค์ความรู้นั้นด้วยตนเองค่ะเลือกคำง่ายๆจากในหนังสือก็ได้นะคะในช่วงชั้นที่1เนี่ยเด็กป.1ถึงป.3มีคำเยอะแยะมากมายนะคะก็หวังว่าสื่อตรงนี้คุณครูจะนำไปต่อยอดต่อไปค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันสื่อที่3เลยนะคะแถบบัตรประสมคำค่ะ
1: สื่อที่3ของเรานะคะก็จะขยับความยากของเนื้อหาขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะก็คือแถบบัตรประสมคำนะคะแถบบัตรประสมคำทำอย่างไรนะคะคุณครูก็จะต้องมีกระดาษ A4 เนี่ยนะคะใช้กระดาษ A4 ธรรมดาเลยนะคะจำนวน2แผ่น2แผ่นนะคะวิธีพับแถบบัตรนะคะง่ายๆนะคะพับครึ่งก่อน พับครึ่งในด้านแนวตั้งลักษณะนี้นะคะแล้วก็พับมาอีก1ครั้งนะคะคุณครูจะได้แถบในลักษณะนี้มันจะเปิดได้1ด้านเหมือนที่เวลาที่เราเปิดปฏิทินนะคะเมื่อเปิดได้แล้วนะคะด้านที่ทำการเปิดเนี่ยให้คุณครูแบ่งเป็นช่องนะคะเป็นช่องละประมาณ2นิ้วเราจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะจะตัดให้มันเปิดได้แบบนี้นะคะวิธีการใช้งานนะคะคุณครูอาจจะมีพยัญชนะกับสระให้เด็กสัก1ชุดก็ได้นะคะแล้วให้เด็กเอาพยัญชนะและสระที่มีอยู่นี้นะคะมาติดลงที่แถบประสมคำของเราเนี่ยนะคะติดไปทีละตัวถามว่าพอเปิดขึ้นมาเราจะใช้พยัญชนะและสระร่วมกันในแต่ละแถวนะคะเราจะไม่ได้แบบเปิดแถวที่2เป็นอีกคำหนึ่งแต่ว่าสมมติว่าเปิดตัวนี้อาจจะอ่านได้อีกเป็นคำใหม่นะคะเราจะทดสอบดูว่าเด็กๆจะใช้พยัญชนะและสระที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยสร้างคำได้จำนวนกี่คำนะคะ
0: การที่จะบอกว่าเด็กทำได้ดีหรือไม่นั้นนะคะเราจะมาดูจำนวนคำที่เด็กสร้างค่ะว่าในแถบประโยคที่เขาได้เนี่ยมีกระดาษจำกัดเนี่ยเขาสามารถสร้างคำที่มีความหมายได้กี่คำนะคะ
1: จากพยัญชนะที่เท่าๆกันนะคะถ้าหากคุณครูมองว่าเด็กๆของเราเนี่ยมีคลังคำในหัวเยอะละเราอาจจะไม่ให้ตัวพยัญชนะแต่ให้เด็กเขียนคำเองลองให้เขาเปิดทีละตัวแล้วก็เขียนไปนะคะว่าเด็กบางคนอาจจะมีคำอยู่ในหัวเยอะ
0: ใช่
1: เราก็จะได้คำจากเขาเยอะนะคะก็ใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นการเขียนคำสะกดคำนะคะถ้าเกิดว่า6ช่องคำอาจจะยาวเป็น2พยางค์นะคะคุณครูอาจจะทำมาให้เล็กลงก็ได้นะคะให้เหลือแค่3
0: 3แบบนี้นะคะ
1: 3ตัวนะคะแบบที่อาจารย์วิดาแสดงตัวอย่าง
0: ค่ะเนี่ยตัดครึ่งนะคะก็จะ3อันนี้ก็จะเป็นคำสั้นๆที่เด็กอาจจะคิดได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: เราก็ใช้พยัญชนะต้นร่วมกันพอเปลี่ยนพยัญชนะต้นก็ได้คำใหม่แล้วอันนี้จะใช้กับเด็กที่เล็กลงหน่อยนะคะแต่ข้อจำกัดของสื่อชนิดนี้เนี่ยสังเกตดูนะคะว่าเราจะไม่สามารถวางสระล่างได้รวมถึงการใส่พยัญชนะเราอยากทราบว่า
0: วรรณยุก
1: ต์ใส่วรรณยุกต์นะคะคือวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาเนี่ยพอใส่ขึ้นมาแล้วมันจะเปิดไม่ได้ทีนี้เราก็เลยพลิกไปพลิกมานะคะเราก็ค้นพบว่าถ้าเราพลิกด้านแบบนี้เราจะสามารถติดพยัญชนะติดวรรณยุกต์ได้ก็คือเปิดขึ้นมาทีละตัวนะคะแต่ต้องเปิดลงอยากให้คุณครูนำไปทำต่อนะคะใครที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จนะคะอาจจะส่งภาพมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือแถบบัตรประสมคำ
0: มีเวลาไม่นานเมื่อกี้ก็เลยคิดได้แค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือใช้พยัญชนะต้นกับสระร่วมกันนะคะอย่างเช่นมอม้าสระอากอไก่มออากอมากนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนแค่ตัวสะกดด้านหลังนะคะมออาดอมาดก็เป็นคำใหม่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคลังคำของเด็กๆเลยว่าจะสามารถเอาไปสลับสับเปลี่ยนแล้วทำให้เกิดคำใหม่ได้อย่างไรนะคะแต่ว่าเมื่อทำผลงานชิ้นนี้เสร็จนะคะเรียกได้ว่าเวลาเด็กทำงานอะไรออกมาเป็นชิ้นเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณครูควรที่จะให้โอกาสเขาได้ออกไปนำเสนอชิ้นงานที่หน้าชั้นเรียนด้วยค่ะ
1: ชิ้นงานที่พวกเราสองคนทำนะคะอาจจะสีสันยังไม่สดใสเท่าไหร่นะคะคุณครูก็สามารถให้เด็กๆระบายสีได้นะคะตกแต่งเขียนตัวหนังสือวาดการ์ตูนลงไปก็ได้นะคะเช่นอันเนี้ยเราก็ลองทำดูนะคะใช้ภาพเข้ามาด้วยนะคะมีภาพแมวแล้วก็มีแค่คำว่ากินค่ะอันนี้เปลี่ยนนะคะแมวกินปลาไก่กินปลากินได้ไหมก็ไม่รู้นะคะถ้าเราเปิดมาอีกนะคะก็เป็นรูปงูไก่กินงูอะไรเนี้ยเอาภาพเข้ามาผนวกกันกับตัวหนังสือก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยฝึกการคิดที่แบบมันซับซ้อนเนาะ
1: ใช
0: ่มันจะเอา
1: สร้างเป็นเรื่องก็ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะเอาคำที่อยู่ในนี้นะคะที่เด็กๆเขียนแล้วเนี่ยเอาไปสร้างเป็นประโยคนะคะหรือว่าเอาไปแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก็จะทำให้ขยายประสบการณ์ในการเขียนการใช้คำแล้วคุณครูก็จะตรวจสอบได้ว่าเขาเข้าใจความหมายมันจริงๆหรือเปล่าค่ะ
1: แล้วอุปกรณ์ก็ไม่ได้หายาก
0: ไม่ยากเลย
1: ในห้องเรียนนี้มีอยู่นะคะ
0: ค่ะใช้แค่กระดาษ A4 ดินสอสีแล้วก็กรรไกรแค่นี้ก็ทำได้แล้วนะคะ
1: ถ้าเกิดว่าเด็กๆเห็นคุณครูถือกระดาษถือสีเข้าไปเนี่ยก็ยิ้มแล้วค่ะ
0: ใช่
1: สนุก
0: อ้าวแทนที่ไม่ได้ถือไม้เรียวใช่ไหมวันนี้มีอะไรขอบกระดาษ
1: เปลี่ยนจากถือไม้เรียวเนี่ยไปถือกระดาษถือสีเข้าไปในห้องนะคะเด็กๆก็จะรักคุณครูเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
0: ใช่ใช่นิดนึงนิดนึงก็ยังดีนะคะ

0: เดี๋ยวเรามาต่อกันที่สื่อสุดท้ายที่จะพาทุกคนทำนะคะเป็นสื่อที่มีหน้าตาที่น่ารักน่าสนใจทีเดียวค่ะเราเรียกมันว่าบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ
1: ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราจะให้คุณครูได้ลงมือทำแล้วก็จะขยับความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้เราเรียกว่าบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ที่เลือกสื่อชิ้นนี้มานำเสนอเนี่ยนะคะเพราะเรามองว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆจากวันนี้เนี่ยที่เราเน้นเรื่องของการสื่อแจกลูกสะกดคำแล้วนะคะคุณครูสามารถนำบัตรหมุนสารพัดประโยชน์เนี่ยไปใส่เนื้อหาอื่นๆได้ด้วยนะคะจึงเลือกสื่อชิ้นนี้มานะคะเราก็จะมีตัวอย่างวิธีการตัดวัดกระดาษเนี่ยให้คุณครูได้ดาวน์โหลดอีกเช่นเคยนะคะคุณครูสามารถเตรียมกระดาษได้ตามนี้เลยขนาดกระดาษนะคะก็ตัดได้ตามนี้นะคะแต่ว่าที่จะทำให้ดูในวันนี้เนี่ยก็คือการประกอบชิ้นงานนะคะกระดาษที่คุณครูต้องเตรียมนะคะพอตัดออกมาเนี่ยจะมีชิ้นแรกนะคะก็คือวงกลมในลักษณะที่คล้ายๆกับแผ่นซีดีนะคะใช้กระดาษแข็งนะคะเพราะตัวนี้คือตัวหมุนถ้าเราใช้กระดาษอ่อนหมุนไม่ได้นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่เลยนะคะคุณครูอาจจะใช้แผ่นซีดีที่เหลือใช้ก็ได้นะคะที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเก็บไว้นานแล้วอย่างเงี้ยนะคะชิ้นที่สองที่จะใช้เป็นปกนะคะก็คือกระดาษ A4 สีอะไรก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเมื่อเรามีชิ้นนี้แล้วนะคะชิ้นหมุนเราจะมีชิ้นที่เอาไว้ทำเป็นแกนด้วยนะคะชิ้นเป็นแกนจะตัดเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้นะคะเล็กๆมีรูตรงกลางตรงนี้ไม่ต้องเจาะนะคะตรงนี้ไม่เจาะจะทำยังไงให้มันหมุนได้นะคะเดี๋ยวให้กระดาษอาจารย์วนิดาก่อนกระดาษ4ชิ้นนี้จะใช้เป็นปกนะคะอันนี้ใช้เป็นตัวหมุนส่วนตัวนี้ใช้เป็นแกนนะคะใช้เป็นแกนในการยึดติดกระดาษของเราตรงนี้นะคะดูตัวแกนนี้ก่อนขอให้คุณครูวาดเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นมุมอย่างนี้นะคะถ้าเด็กผู้ชายก็จะบอกว่าเหมือนลูกโปเกมอนเลยเหมือนไหมคะ
0: จะพยายามนะคะ
1: เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วคุณครูเขียนหมายเลขไว้นะคะหมายเลข1 2 3และ4ค่ะเมื่อเขียนตัวเลขแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เราจะตัดนะคะ
0: ตัดทั้ง4เส้นเลยนะคะ
1: แต่ตัดไปไม่ถึงวงกลมนะคะตัดในลักษณะแบบนี้
0: คือวงกลมจะเบี้ยวเล็กน้อยไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรค่ะจากนั้นเนี่ยคุณครูพับ1ขึ้นมาชน2นะคะพับเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเหมือนดอกกุหลาบเนี่ยจากนั้นคุณครูเอาแผ่นที่เป็นจานหมุนของเราเนี่ยนะคะเสียบเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นหมายเลข1อยู่กับหมายเลข2ส่วนอีกด้านนึงนะคะก็คือ3กับ4ค่ะลักษณะนี้คุณครูลองหมุนไอ้ตัวแกนนี้ดูนะคะว่ามันจะต้องหมุนได้นะหมุนได้มั้ยคะอาจารย์วนิดา
0: อุ้ย
1: พอหมุนได้บางคนนะคะครูบางคนบอกว่าถ้าเราไม่ใช้กระดาษแบบนี้เราสามารถใช้หมุดที่เป็นหมุดสีทอง2ขาได้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะแต่ว่าหมุดสีทองเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานของเราไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะมันจะมีโผล่ออกมาเพราะฉะนั้นการใช้กระดาษแบบนี้ก็จะดีกว่าจากนั้นกระดาษชิ้นที่เป็นปกนะคะเราใช้กระดาษ A4 เลยในสีที่เราชอบนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งนะคะจากนั้นนะคะให้ลองกะดูว่าจานหมุนของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วลองขีดเส้นไว้อันนี้คือด้านหน้าปกนะคะ ลองขีดเส้นคร่าวๆไว้ว่ามันจะอยู่บริเวณนี้นะคะอันนี้คือบริเวณที่จานหมุนของเราจะอยู่เนาะเราก็จะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวงกลมที่เราตัดออกมาจะมาทำเป็นรูให้เนื้อหามันโผล่มาได้นะคะวางตรงนี้ถามว่าตรงนี้จำเป็นจะต้องใช้วงกลมไหมไม่ต้องก็ได้นะคะอาจจะตัดเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แต่วันนี้เราจะใช้วงกลมนะคะเราก็ขีดเป็นวงกลมไว้นะคะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเจาะรูตรงวงกลมนี้นะคะโดยใช้คัตเตอร์นะคะถ้าให้เด็กๆทำอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็หมุนกระดาษไปนะคะถ้าเกิดว่าเจาะเป็นสามเหลี่ยมอาจจะง่ายกว่านะคะ

0: เมื่อเราเจาะออกมาแล้วเราจะได้กระดาษหน้าตาแบบนี้ค่ะด้านนี้เป็นหน้าปกนะคะอันนี้เป็นเนี่ยจะเป็นรูอยู่แบบนี้เมื่อเราใส่แผ่นอันนี้ของเราเข้าไปนะคะลองกะดูตรงนี้คือส่วนที่เนื้อหาจะโผล่ออกมานะคะเราจะใส่คำเข้าไปได้นะคะจากนั้นเราจะประกอบจานหมุนนี้เข้าไปกับชิ้นงานของเรานะคะส่วนที่เราจะทากาวนะคะก็คือตัวโบสีชมพูตรงนี้นะคะตรงจานหมุนสีขาวจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกาวเลยนะคะห้ามให้กาวติดเป็นอันเด็ดขาดค่ะเราติดด้านหน้านี้ก่อนก็ได้นะคะหรือจะด้านหลังก็ได้ทากาวลงไปนะคะแล้วก็จริงๆต้องติดด้านหลังก่อนติดลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นลองหมุนดูนะคะว่ามันหมุนได้นะคะทีนี้เราลองเขียนวงกลมไว้นะคะว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่วงค่อยๆหมุนขยับไปนะคะถ้าเกิดอยากให้ชิ้นนี้เนี่ยเป็นสื่อในการสอนผันวรรณยุกต์คุณครูทำสัก5วงก็ได้ค่ะถ้าเป็นวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะลองหมุนดูนะคะคือยังไงก็ต้องหมุนได้เป็นยังไงบ้างคะ
1: เดี๋ยวจะติดกาวค่ะ
0: ติดด้านหลังก่อนทำไมไม่อยู
1: ่ติดด้านหน้าด้วยเนาะ
0: ติดด้านหลังก่อน
1: ด้านหลังติดแล้ว
0: จะพักไว้ก่อนเรามาดูชิ้นนี้ค่ะที่เราทำสำเร็จแล้ว
1: ไม่งั้นจะใช้เวลานาน
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเนี่ยค่ะ1กับ2อยู่ตรงนี้ส่วนนี้คือวงที่เราจะใส่เนื้อหานะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้พอหมุนหมุนไปเรื่อยๆค่ะหมุนได้นะคะวิธีการประกอบชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะก็คือทากาวบริเวณรอบๆตรงนี้อีกนะคะที่เป็นหน้าปกนะคะอย่าไปยุ่งกับจานหมุนเด็ดขาดค่ะห้ามให้จานหมุนโดนกาวนะคะเมื่อเราผนึกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้เด็กๆเราทำไม่ให้นะคะในชั้นเรียนอันนี้จะเป็นตัวอย่างการผันวรรณยุกต์โดยการใช้วงล้อบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ของเรานะคะอันนี้จะมีขนาดเล็กคุณครูไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมที่สาธิตกับตัวอย่างมันขนาดต่างกันคุณครูสามารถขยับขนาดขึ้นได้อยากได้วงใหญ่ๆก็ได้นะคะหรือวงเล็กก็ได้ถ้าวงเราใหญ่ขึ้นพื้นที่ในการใส่เนื้อหาก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยถ้าวงเล็กลงนะคะจำนวนช่องที่เอาไว้ใส่ตัวพยัญชนะก็น้อยลงเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือการเอามาผันวรรณยุกต์ถ้าเป็นอักษรกลางผันได้ครบทั้ง5เสียงนะคะก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปทั้ง5ช่องเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งหน้าปกตรงนี้ให้สวยงามนะคะ
1: เช่นบัตรนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการผันวรรณยุกต์นะคะเพราะฉะนั้นการทำบัตรเล็กๆเพียงพอสำหรับการใส่คำเข้าไป5คำนะคะวิธีการที่คุณครูจะนำไปใช้นะคะผันวรรณยุกต์ก็เช่นคำแรกกออากาเราหมุนต่อเลยค่ะกาไม่เอกกาไม่โทรกา

0: เมตรีกะแล้วก็จัตวากาแบบนี้นะคะเล็กๆแบบนี้สามารถจุได้5คำนะคะแต่ถ้าเกิดคุณครูโอ้สมมุติว่ามีคำไวยพจน์เยอะมากเลยใช้แค่5คำไม่พอก็อย่างที่อาจารย์จันยาวันได้บอกเมื่อสักครู่ก็คือว่า
1: เพิ่มขนาดค่ะ
0: เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเช่นจะสอนเรื่องเกี่ยวกับคำที่แปลว่าผู้หญิงโอ้มีเยอะแยะมากมายคำที่แปลว่ากินก็มีเยอะมากอย่างเงี้ยนะคะ
1: คำควบกล้ำก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างบัตรที่เป็นคำควบกล้ำเราก็เอาคำว่ากล้วยคำว่ากวางคำว่าขวานคำว่าพริกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการบูรณาการเนื้อหาที่เอาไปใส่ในตรงนี้เราก็เลยมองว่ามันเป็นบัตรหมุนสารพัดประโยชน
0: ์ใช่ค่ะ
1: นำไปใช้กับเนื้อหาอะไรก็ได้อันนี้คำไวยพจน์ค่ะระบายสีให้สวยงาม
0: อันนี้เป็นคำมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะก็จะเช่นคำว่าเลขคำว่านาคแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็สามารถเอามาใช้กับมาตราตัวสะกดได้ด้วยค่ะแล้วนอกจากเป็นคำๆแล้วนะคะคิดว่าน่าจะสามารถเอาไปใช้กับตัวละครในวรรณคดีได้ด้วยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียของคุณครูเลยค่ะสามารถประยุกต์ใช้ได้มากมายเลยค่ะสมกับชื่อของมันคือสารพัดประโยชน์นะคะ
1: ใส่รูปการ์ตูนนะคะหรือว่ารูปสัตว์แล้วเล่านิทานก็ได้กระต่ายเดินไปเจอกับเต่าอยู่ในป่าอะไรแบบนี้นะคะเล่านิทานไปก็ได้ค่ะ
0: ค่ะหน้าตาน่ารักมากนะคะเนี่ยถ้าเกิดคุณครูกับเด็กทำร่วมกันเนี่ยคิดว่าบรรยากาศในห้องคงจะสนุกสนานมากทีเดียวค่ะ
1: เราอาจจะไม่ได้ให้เด็ก1คนทำ1ชิ้นนะคะอาจจะรวมกันเป็นกลุ่ม3คนช่วยกันทำ1ชิ้นก็ได้ค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำเสนอกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ใช้ในการสอนอ่านสะกดสอนการจัดเรียงประโยครวมไปถึงสื่อสาธิตในวันนี้ทั้ง4ชนิดด้วยนะคะหวังว่าคุณครูทุกท่านนะคะจะสนุกสนานกับการผลิตสื่อกับการทำสื่อแล้วก็ได้นำไปใช้จัดกิจกรรมสนุกสนุกในชั้นเรียนกับเด็กนักเรียนด้วยนะคะ
1: แล้วก็หวังว่าสื่อในวันนี้เนี่ยจะได้รับการต่อยอดอย่างสมบูรณ์นะคะการที่เราทำให้เด็กๆอ่านออกหรือเขียนและเขียนได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยประเทศชาติของเราอีกทางนึงค่ะ
0: เป็นงานใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นทุ่มเททำครั้งเดียวทำให้ดีแล้วก็สามารถใช้ได้นานๆกับเด็กหลายๆห้องแล้วก็หลายๆรุ่นด้วยนะคะก็ยิ่งจะดีขึ้นไปอีกค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราทั้งสองคนก็จะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของการใช้สื่อในห้องเรียนจริงนะคะที่เป็นภาพบรรยากาศจากคุณครูที่เข้ารับการอบรมของเราในรุ่นที่แล้วนะคะนำสื่อต่างๆที่ได้อบรมนี่แหละไปใช้ต่อนะคะเราลองดูนะคะว่ารอยยิ้มของเด็กๆที่ได้เรียนรู้จากการที่คุณครูผลิตสื่อขึ้นมาเนี่ยมันมีความสุขมากขนาดไหนนะคะอยากให้คุณครูได้ชมไปพร้อมกันนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็จะขอลาทุกท่านไว้ที่ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปชมภาพบรรยากาศกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ

Ha ha ha!

응? 어.

เปเปเกมเพื่อนครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เปเป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เปเป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับนี่คือตลาดที่เราอยากจะมาเดินนั่นเอง
1: วันนี้เนี่ยเราไปที่โรงกลั่นน้ำมันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาพอดีว่าตลาดยังไม่ปิด
0: ยังไม่ปิดถือว่าเป็นโอกาสดีของเรา
1: ที่เราจะได้มาดูว่าคนที่บรูไนขายอะไรกันเขากินอะไรกันเขาซื้ออะไรกัน
0: เนี่ยแล้วก็ทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี
1: ้ดีครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยไก่มีไก่ย่างบาร์บีคิวอ่ะเหมือนไก่เหลืองบ้านเราไก่ย่าง
0: ไก่เหลืองบ้านเรา
2: โทษครับเราจะให้เดินกับคนคนหนึ่ง
1: This guy
3: Hi
1: Hi
3: Welcome Hi. to Pasar Malam Gadong
1: Pasar Malam Gadong
3: Pasar Malam Gadong
1: I call night market
3: Yes night market
1: Part that's of the, our hotel
3: Yes that's the direct translation and you are Gift
1: Gift
3: And you are Zun
1: Zun
3: Zun
1: Assalamualaikum
3: Waalaikumsalam My name is Ash
1: Ash.
3: Ash.
1: Oh, Ash.
3: Yes.
1: Okay.
3: I'm a radio DJ here in Brunei.
1: DJ?
3: Yes, a radio DJ.
1: Oh, you're a celebrity in Brunei.
3: Oh, no. I'm nobody here. Nobody famous.
1: Oh, I don't think so.
3: Let describe okay. the hair and the makeup
1: If
3: tonight.
1: Someone heard your sound, everyone can remember your sound, yeah. right?
3: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
1: Why?
3: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks as minimum as $1.
1: Only $5?
3: $5 minimum you can bring here.
1: Really?
3: You can get a lot of stuff. Let me show you some stuff. Come.
1: Okay. Oh, big fish.
3: Big fish, yes. Food that I want to show you guys is the kueh malaya.
1: Kueh malaya.
3: Yeah. So see, they pour in the flour, the flour with the water. Okay. So which one do you want? The big one or the small one?
1: Small one.
3: The small one, yeah.
1: Yes. Peanut and
3: raisin. Raisin. Yeah. Okay, sure.
1: $1. นี่คือเราสั่งแล้วนะฮะ
3: Chip.
1: คืออะไรคุเล่มาลายา
0: เวมารายา
1: คุเลมารายา
0: เวมารายา
1: เวมารายา
0: ก็คือดูง่ายๆก็คือขนม
1: ถังแตก
0: แตกบ้านเรานะครับ
1: มันเหมือนขนมถังแตกนะแต่มันมีไส้มันใส่ถั่วแล้วมันก็มีลูกเกด
0: อ๋อใช่มันเผ็ด
1: หวานมันก็อ๋อ
0: แต่ว่าผมว่ามันมีรสชาติหวานของลูกเกด
1: คือรสชาติมันจะเหมือนกับหวานของน้ำตาลแล้วก็มีนมข้นแต่มันจะมีความมันความหอมของถั่ว
0: ครับ
1: นะครับแต่คล้ายๆกับถังแตกบ้านเราแต่มันจะนุ่มกว่าน
0: ุ่มกว่า
1: ถังแตกบ้านเรามันจะกรอบ
0: ใช่แต่ถังแตกบ้านเราผมว่าไส้น้อยกว่าที่นี่
1: ที่นี่
0: ไส้เยอะมาก
1: ไส้เยอะแล้วไม่แพงด้วย25 บาท30 บาทเท่าน
0: ั้
1: นครับ What is leaf banana It's not banana
0: banana
3: no
0: bukan
3: it's not banana
1: ดิมันเป็นพืชชนิดนึงของท้องที่ที่นี่แหละเออ
3: นี่
1: การ
3: leaf is softer
1: อ๋
0: อก็คือมันเป็นใบที่มีชื่อว่าดาวนีริงก็คือใบนีริง
1: ดาวนีริง do we have fresh one I see
0: นี่ก็ใบตองนี่ครับ
1: มันเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าเฮลิคอเนีย
3: ดาวนีริง
1: เฮลิคอเนีย
3: สปีชีส
1: fish okay let me try
4: เดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกันนะครับโอเค
1: มันเหมือนข้าวย่างเอาข้าวไปห่อใบไม้แล้วมาย่าง
4: อืมแต่มันคือข้าวเหนียวนะ
1: How do you language delicious
3: ยำมัน
1: very yamman
0: ผมรู้จักอยู่อย่างนึงในนี้ขนม
1: อะไรฮะแป้งทอด
3: This is called penyaram penyaram
0: ที่บ้านผมเขาเรียกดิวโจจาวา
3: This is how they cook penyaram just look like UFO
1: yeah
0: oh
1: wowว้าว
0: เดี๋ยวผมขอชิมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับรสชาติกรอบๆ
1: ครับ
0: มันดูเหมือนกับอาจจะเกือบไหม้แต่มันไม่ไหม้มันจะออกหวานๆ
1: มันเหมือนซาลาเปาทอดป่ะ
0: มันเหมือนซาลาเปาทอด

0: เอาละครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3
1: ใช่แล้วครับวันนี้วันสุดท้ายในการมาท่องเที่ยวในประเทศบูไนนี้นะคร
0: ับ ใช่แล้ว
2: Yeah today mission will be your most important mission before you go home
3: Okay
2: so can you open the mission
3: ตึบ
0: ว้าว
3: Education study okay. children right
2: Yes yes education
3: okay. the last
0: one last mission
2: Okay I'm sorry that is not your last mission
3: What
2: because you look in the middle there is another one which is covered by the yellow and red paper
3: No 5 mission 1 2 3 4 5 already
2: yes.
3: 5 mission
2: but there is another one additional mission that you have to do today together with the education if you open the middle one and you see what it is
3: this middle one
2: yes please
3: last mission
2: yes
3: แสดงว่าสิ่งเนี้ยต้องเป็นเหมือนกับว่ารากเหง้าต้องเป็นสิ่งที่เหมือนว่าสําคัญที่สุด
4: ดูสิว่าอะไร
3: กับคนบรูไนเลย
2: โอเ
3: ค can I open it
2: yes please open it what is that
3: Kampung Air
2: yes Kampung Air Our culture, our tradition, our lives revolves around Kampung Air.
3: Okay, I see.
2: Yes. So okay. That's why today, without Kampung Air, nobody knows Brunei. But if you said Brunei, Kampung Air.
3: Yeah. Okay. We want to know about Brunei. That's why we going to Kampung Air.
2: Yes.
3: Okay.
2: Yes. This is the main transport of Bruneian Kampung Air people. Dia pakai semua macam ni, pakai perahu macam ni.
3: Oh,
2: ya. Yeah. Ini digelar taksi sungai, taksi laut.
3: Oh. Yeah. Wow. Oh.
2: So we
3: have station on.
2: Yeah, we have station on river for the water taxi, for the boat.
3: Oh.
2: Yeah.
3: Very cool.
2: And here we have this big area of Kampung Air here.
3: The big village on the water.
2: That's right. This is desert one of the largest water village in the world.
3: How about this place?
2: This is another school.
3: You mean all school on the border?
2: Yes. In the Kampung Air, there are 9 schools. Nine schools or 9 mukim or area of Kampung.
5: แสดงว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ล้วนตั้งอยู่บนน้ำหมดเลย
3: How long they live like this?
2: Oh, in the Kampung Air.
3: How long?
2: Oh, more than 600 years. Sorry? In Kampung, more than 600 years.
3: 600?
2: Yes, maybe 1,000 years. But the Bruneian, we started in Kampung Air.
3: Oh.
2: Yeah, most of the people living in Kampung Air before, long time ago, are all fishermen.
3: Fishermen?
2: Yeah, they catch fish. So that's why they all stay in Kampung Air. Selling fish, dry fish. But if they go to the land, they will exchange butter trade, exchange fish with rice, with salt, with belacan.
3: And now they why they going to the land?
2: Yeah, because there is a program from the government. They try to relocate some of the people to the land because the government try to reduce the number of people living in Kampung Air. We have new housing schemes there. That is a new one.
3: New one Kampung Air?
2: Yeah, new Kampung Air. Kampung Bokia.
3: Kampung Bokia is called Kampung Bokia.
2: But here, because the Kampung Air, the houses are very near. And they are, in terms of safety, fire, if there is fire, it very quick to spread and destroy the house. So that's why the government trying to relocate them somewhere here and also on land. So that the number of people in Kampung Air is getting less. But we will still maintain Kampung Air.
0: โอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหนี
1: ่โอ้โห
0: นี่ถือว่าเราเรียนกลางน้ำที่บอกใช่ไหม
1: ใช่ที่เราเห็นดำในเรือเมื่อกี้
0: นี่ถ้าเราดูใต้ถุนนี่นะครับมันจะอยู่กลางน้ำจริงๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นแผ่นดินเลยอ่ะ
1: จริงครับเราดูโอ้โห
0: เสาเข็มโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
2: โอเคนะ

0: We are at Sekolah Rendah Sabadarat Sabadarat Primary School.
1: Sabadarat Primary School.
0: Yes.
2: โรงเรียนประถมนั่นเอง
3: เรียนชั้นประถม
2: ชื่อ Sabadarat.
0: Okay. Now, I will introduce you to the principal of Sabadarat Primary School.
4: Hello, welcome to Sekolah Rendah Sabadarat.
5: Hello.
4: Okay. I'm the school principal. Today I want you, I'm a very busy person. I need your help. The two of you are going to do something for me.
5: You need some help from...
4: I need your assistant. You have to help me.
0: You become
4: okay? Will be okay?
5: Okay, I know that. เพิ่งมาถึงนี่ก่อนเพิ่งขึ้นมาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาบอกขอความช่วยเหลืออ
2: ่ะนี่เราโดนขอความช่วยเหลืออะไรเหรออ
5: ่ะไม่เป็นไร
2: ไม่ทันทำอะไร
5: เดี๋ยวไปดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
2: ได้ครับ
5: โอเคโต
6: รู้สึกสนุกนะฮะ
5: และที่สำคัญแปลกใจมากคือเพลงอโรบิกของเขาเนี่ยเป็นเพลงเกาหลีด้วย
6: สุดท้ายนี่เพลงสุดท้ายและเป็นเพลงที่เด็กๆดูท่าฮะดูท่า
5: ครับโอ้โห
6: ลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานซ์จับบัลเล่ต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภารกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไงพวกผมก็ต้องผ่านไปได้แน่นอน
7: berapa orang semua anak murid di sekolah ini? Berapa orang?
4: 284.
7: Every day they will dance like this?
4: No, every Saturday.
7: Saturday. Okay, every Saturday we will come Brunei to dancing with.
4: Yeah, their favorite is that chicken dance.
7: Chicken dance.
5: แล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะ
7: สนุกครับสนุก
5: คุณครูเคยเต้นหน้าชั้นเรียนแบบนี้ไหม
7: โอ้ยไม่เคยเลยครับในยุคนี้
5: ครั้งแรก
7: เนี่ยผมว่าอาจจะกลับเอาไปทดลองกับนักเรียนดูนะครับ
4: This is Islamic religious knowledge classroom where they learn how to do praying at the moment how to do the praying in groups because we do praying sometimes individually sometimes in groups this one is jamaah
3: คือเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
4: It's praying
3: การที่สวดมนต์คือขอพรเจ้า
2: การเรียกง่ายว่าบ้านเราเรียกว่าการละหมาดในคาบในชั้นเนี่ยเขาจะสอนทุกอย่างเลยรวมถึงการละหมาดรวมถึงการถือศีลรวมถึงการอาบน้ำละหมาดก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย
3: ครับ
2: ที่เราSaya menjadi guru dari Siam, Thailand. Kata turut saya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Mathematics, science, English. You can use that all three subjects. These are mini market for grocery. Food and drink.
7: Oh, นี่ก็คือวิชา
4: These are all rubbish. But we recycle to become for the student learning.
7: ถ้าพูดง่ายๆบ้านเราคือตอนนี้คือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าประยุกต์นั่นเอง
3: ก็คือกับ
7: สอนก็คือนำหลายๆวิชาเนี่ยมาประยุกต์รวมกันในเรื่องการค้าขาย
4: iPhone
5: for the children ฮะ
4: yes that is just the box for buying and selling in real life
5: ก็คือ real product
4: yeah using real things
5: สมมติว่าให้เด็กเนี่ยให้เงินเด็กไป100เหรียญรู้สึกว่าเด็กๆจะซื้อของอะไรยังไง
7: ครับ
5: นะฮะถ้าผ่านวิชานี้ก็จะทำให้เด็กๆได้รู้ว่าเขาควรจะจับจ่ายซื้อของยังไง
4: This is the gutter board club. That thing you call it gutter.
5: Gutter board.
4: Gutter
5: board.
4: They throw and catch back. It distance.
7: ก็คือ
4: 5 points, 4 points, 3 points. The last line. If you reach first, you are the winner.
5: ต้องมีความแม่นในการปาเพื่อให้มันเด้งกลับมาหาเรา
8: What you teach? What you teach?
9: This one about number. Number 1 until 20.
8: Special children. Special children.

0: containing distilled water, so we make 2.5%. So it gets dilute and dilute and dilute.
1: หลังจากผสมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการใส่กระดาษตัวนี้ที่มีชื่อว่า
2: Red Litmus คือกระดาษลิสมัสก็คือเป็นกระดาษที่ช่วยสอบความเป็นกรดเบสนั่นเอง
1: ความเป็นกรดเป็นด่าง
2: ความเป็นด่าง
1: ตัดใส่เข้าไปในแต่ละตัวผสมที่เขาผสมกัน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็จับเวลาด้วยนะว
2: ่
1: ากว่าจะเปลี่ยนสีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่เขาก็จัดบันทึกเวลาของสารแต่ละตัวที่เขาทำการมันทำการทดลอง
2: ใช่กันเอง
3: awak suka learning biology
4: Ya, saya suka dan mempelajari bio, subjek bio, biologi.
3: Bagaimana awak disuka biologi?
4: Saya mau menjadi seorang doktor yang berjaya.
2: You want to be a doctor in the future?
4: Yeah.
3: Yes. แต่จากที่เราได้ดูมานะครับคุณกิ๊กครับเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าผมมองว่านักเรียนที่เนี่ยในโรงเรียนมัธยมสายเนี่ยลักษณะของความตั้งใจแล้วก็ความคิดการริเริ่มในการในการทำแลบหรือว่าในการความมุ่งมั่น
1: ในการที่ศึกษา
3: ในการศึกษาเนี่ยมีมากแล้วก็มีสูง
1: เหมือนกับผมที่ผมได้คิดแล้วก็ได้ลองคิดดูหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวบรูไนมาตั้งแต่วันแรกถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยบางทีคนในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีเนี่ยอาจจะมองจากครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ในสมัยนี้แล้วนี่นะฮะคือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารโลกนี้มันแคบลงนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเจริญไปมากรวมถึงข่าวสารที่ทุกวันนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆรวมถึงเด็กๆที่บรูไน
5: ยุคนี้เขาอยากจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเขาเลย
6: As the principal of one of the school in Brunei, I would like the children of Brunei to be proud being a Bruneian. And also, being the children of Brunei, we want them to be responsible to keep the economy of Brunei as stable as possible, and also to keep Brunei as peaceful as ever. So, in the end,Brunei is a place where the children can grow up peacefully with their parents around. And we are so proud having our children who will keep our Brunei as a country to be proud of.
7: So hopefully, once again, I hope that you had a very memorable stay in Brunei Darussalam, and hopefully we will meet again sometime in the future. And until then,We say goodbye to you and have a safe journey home. Thank you.
1: Kepada saya dari saya mari dari Siam, ya. Saya mari negara Brunei. Saya jumpa kepada Zainal kebaikan. Zainal memberi kebaikan kepada saya dan
7: terima kasih
1: dan gift. Saya rasa senang hati, rasa senang hati.Tak boleh hayat dalam ini.
7: Iya.
1: Rasa senang sangat-sangat. Ya. Dan saya nak hayat kepada orang Brunei dan Maktab Sains. Saya terima kasih ya, banyak-banyak kepada memberi saya dimasukkan tengok Sains Lab dan semua dari dalam sekolah ini. Saya nak ingat semua di dalam negara Brunei, di dalam hati saya, infinity.
2: I will remember Brunei.
6: Sama-sama.
2: Forever.
7: Thank you.
6: Yeah, forever.
2: Thank you, everybody.
1: Terima kasih.
6: Sama, makasih juga.

0: ตอนนี้เวลาประมาณ6:30ครับที่หมู่บ้านปราสาทสมโบ
1: บรรยากาศมีหมอกเล็กน้อย
0: หมอกเล็กน้อยอากาศก็ยังไม่ร้อนนะฮะเนี่ยผมใส่เสื้อแขนยาวนิดหน่อยก็ไม่ร้อนสบายดีแต่คนก็เริ่มออกมากินข้าวเช้าเดินทางทำนู่นทำนี่ร้านก็เริ่มเปิดขายกันแต่เราจะไปไหนกันต่อดีครับครู
1: นั่นน่ะสิ
0: เอาไงดีครับทำอะไรต่อดี
2: เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนให้รู้จัก
0: เพื่อนคนนี้เป็นใครครับ
2: เป็นครูเหมือนกันครับ
0: เป็นครู
2: เดี๋ยวเราจะไปพบเขาที่โรงเรียนนะครับ
0: อ๋อ
2: ชื่อโรงเรียนกำปงเชอเตียว
0: กำปงเชอเตียวอ๋อกำปงเชอเตียวไปไงอ่ะเดินเหรอไป

0: นี้ไหมครูยืนมองเรา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: สวัสดี
1: สวัสดี
2: คุณ
1: บุญเฮครับ
0: บุญเฮคือเพื่อนของเราที่จะพาเราเข้าไปใน
1: ไปเข้าใน
3: ครับเป็นคุณครูที่นี่
1: เคยเป็นคุณครูที่นี่ครับ
0: ทำไมพูดไทยชัดจังเลยครับ
1: เคยไปอยู่เมืองไทย
0: เคยไปอยู่เมืองไทยไปทำอะไรฮะ
1: ไปเรียนต่อครับ
0: เรียนชั้นเรียนชั้นไหน
1: ป.โทครับ
0: ปริญญาโทตอนนี้เรียนจบแล้วเหรอ
1: ยังไม่จบครับ
0: ยังไม่จบนะครับอ๋อยังเรียนอยู่ที่ไหนครับ
3: มหาวิทยาลัย
1: จุฬาครับ
0: ที่จุฬาอ๋อเรียนที่จุฬาคณะ
1: ครุศาสตร์ครับ
0: อ๋อ
1: ดังนั้นอาจารย์เชิญเขาไปเลยครับ
0: ครับ
3: คุณครับ
0: แล้วภารกิจที่ให้เราทำคืออะไรครับ
4: เดี๋ยวคุณบุญเฮจะบอกหน้าเสาธงนะ
0: บอกหน้าเสาธงเลยประกาศไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ

ប្រងព្រៀបគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពសូ

0: ต่อไปนี้ก็เชิญฐานอุยชัยใช่ไหมครับครับ
1: ชัยวัฒน
0: ์มาก็เชิญผู้ต้อนึงนะครับก็เชิญครับ
2: Good morning everybody I'm teaching at Phuket Secondary School Dontamburi Thailand
3: Hello student My name is Ad That's my nickname Actually I'm an architect and the TV host and actor also
0: มาเจอมาคือในวิลเลียมเมาคือระยะเป็นมวยเมาที่จะปุบโอนถนัดที9 A หนึ่ง B
3: แปลว่าอะไรฮะภารกิจเราคือต้องอะไรฮะ
4: ภารกิจของคนวันนี้
3: ครับ
4: ก็เป็นครู1วันไปเลยครับ
3: เหรครูของสบายเลยเป็นครูอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องสอนเหรอครับ
4: ครับผม
3: โ
5: อ้ครูเตรียมอะไรมาบ้าง
6: ก็สื่อการสอนที่ใช้เด็กอยู่ที่เมืองไทยของเรา
5: ครับ
6: ก็เอามานิดหน่อยลองดูนะครับว่าที่นี่เขาจะเข้าใจจะสื่อสารกันเรื่องแต่ยัง

0: ให้คุณแอดก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันวันนี
1: ้ได้ครับเป็นผู้ช่วยครูครูสอนศิลปะ
0: ครับ
1: ผมจะเป็นผู้ช่วยครู
0: ช่วยกัน
1: ก็เราก็อาจจะเรียนรู้จากเด็กด้วย
0: ครับ
1: เรื่องภาษาเขาอะไรแบบน
0: ี้ครับ
2: เป็นไงครับ
1: โอ้โหตกลงกันอยู่เลยครับ
0: คร
1: ับ เด็กที่เราจะสอนเป็นเด็กชั้นไหนครับ
2: ก็ม.3ครับ
1: ม.3นะฮะ
0: ม.3

0: จะมี2ฝ่ายที่เด็กเรียนจบม.3แล้วต้องเลือกเขาจะเลือกเรียนพื้นฐานต่อไปหรือเลือกอาชีวศึกษาครับถ้าเรียนจบอาชีวศึกษาปีที่3เนี่ยเซอร์ติฟิเคทของเขาอ่ะจะเท่ากับม.6ครับ
1: หมายถึงว่าเด็กคนนึงไม่ใช่เรียนทั้งสามัญและ
0: และ
1: อาชีวะจะต้องแยกเลย
0: ต้องแยกครับ
2: คือสายอาชีพไปเลย
1: ถ้าสายอาชีพประมาณทางนี้จะอยู่ฝั่งนี้
3: เวลาที่เราตักเข้าที่ขอบแผลเราจะใช้แป้งเย็บที่คุณเตรียมมานะคะเป็นแป้งสำหรับการฝึกเย็บเนี่ยเวลาเราดึงขึ้นเนี่ยหนูอย่าฝืนทิศทางหนูจะต้องโค้งไปตามตัวเข็มมันนะลูกยังคือหนูไปได้ยืนจักเบ้นะความมีอุปกรณ์มวย
0: วันนี้จะมีคนครูจากเมืองไทยจะมาสอนวิชาเพิ่มเติมครับเขาเรียกชื่อว่า108อาชีพ
2: 108อาชีพ
0: ครับผม
2: อ๋อสองอยู่อาชีพเลย
0: ครับผม
2: อันนี้วิชาอะไรครับอาชีพอะไร
0: ปศุครับผมปศุสัตว์ครับ
2: ปศุสัตว์ปศุสัตว
3: ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษค่ะอยู่สอนวิชาจุลศาสตร์
2: ครับอันนี้กำลังให้คำถามอะไรครับ
3: ที่ฝึกทักษะนี่คือรายวิชาที่มาสอนชื่อว่าการผลิตสุกรค่ะฝึกให้เขาเย็บแผลเบื้องต้น

0: โอเคครับ
1: ชุมเรียบเรีย
0: บเรียบ
1: บายบายชุมเรียบ
2: Party to lolly.
3: Party to
2: lolly.
3: Party to lolly.
2: Party to lolly clear.
3: Party to lolly clear.
2: Occur.
3: Occur.
2: Happen.
3: Happen.
2: Ground.
3: Ground.
2: Quarrel.
3: Quarrel.
2: Arguing.
3: Arguing.
2: Hall.
3: Hall.
2: Hall.
3: Hall.
2: Predict.
3: Predict.
2: Predict.
3: Predict.
2: Guess.
3: Guess.
4: Quarrel.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกัมพูชา
2: ปีรวมมิชชีรวม
4: คนดีนะครับผม
2: คือ
4: สำเนียงของครูออกเสียงแต่ละคำครูก็อยากมีเด็กออกเสียงที่ต้องชัดเจนผมว่าก็ใกล้เคียงนะ
5: ดีมากการสอนเขาค่อนข้างจะมั่นใจ
6: ครับหาการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเยอะมากครับชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อชั้นเรียนนั้นน่ะเด็กกับครูนี่ได้อยู่ร่วมกันหลายชั่วโมงดังนั้นนะทำให้การออกเสียงของ
2: okay,
6: กับของครูเหมือนกับว่าก๊อปปี้เลยอะครับ
2: visit visited why we pronounce with a t this because all the verb that the end by t or d okay the end by t or d when we change from the present to the past the end by ed we pronounce it right we pronounce itUnderstand? It, yeah. Visit, visited. Okay? Yeah, visit, visited. Yeah, speak, spoke, spoken. Alright. Eat, at, eaten. Understand? Okay, like that.
4: แต่ว่าในช่วงที่ไม่กี่ปีมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเน้นภาษาอังกฤษมากขึ้น
6: มากขึ้น
4: ชัดเจนนะครับ
6: ชัดเจน
4: เพื่อประชาคมอาเซียนในอีก3ปี
6: จริงๆมันมีหลายอย่างครับอาจารย์ถ้าอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยอาจารย์อยากได้งานดีๆทำเนี่ยต้องรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยและอีกเรื่องนึงคือเรื่องอาเซียนนี่แหละครับถ้าเราจะเข้าเอเชียเนี่ยเราจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวที่ประสานงานกับคนอื่น

0: ประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านได้ครับที่นี้จะมี2อย่างครับรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีด้วยเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาอีกครับเมื่อก่อนถ้าได้ภาษาอังกฤษโอเคแล้วแต่ตอนนี
1: ้ไม่พอแล้ว
0: ต้องเทคโนโลยี
1: แล้วเทคโนโลยีหมายถึงอะไรบ้าง
0: การใช้คอมการใช้เน็ตอะไร
1: ใช
0: ้
1: เน็ตอะไรครับ
0: ครับเพราะว่าถ้าเราโลเทคโนโลยีดีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกอะเราก็รู้
1: จะรู้ทันทีเลย
0: ครับ

0: บอกใช่ไหมจะได้สอนด้วย
1: ไม่ได้บอกถ้าเตรียมความพร้อมในความเป็นครูของเราว่าเอ๊ะเราเป็นครูถ้าเรามาเจอที่นี่เกิดว่าเจอภารกิจที่เราจะต้องไปเจอเด็กเงี้ยแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยเราก็ไม่มีอะไรที
0: ่จะครูรู้ไหมเขากระซิบบอกครูไหมเดี๋ยวครูต้องมาสอนเสร็จ
1: ไม่รู้ไม่ทราบเลยครับ
0: ไม่ใช่ไหม
1: คือถ้ารู้ผมอาจจะเตรียมมามากกว่านี้ตาอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหน
2: เป็นยังไงอาจารย์ครับอาจารย์สอนอะไรอยู่
1: เขากำลังเตรียมว่าเราจะไปยังไงกับเด็ก
2: สอน
1: ในเรื่องของศิลปะ
2: อ้าวศิลปะ
0: ใช
2: ่ศิลปะก็คือการวาดรูปใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับผมจะสอนศิลปะเกี่ยวกับการดรออิ้งการวาดรูป
2: ครับจริงๆอ่ะพูดถึงคำว่าศิลปะที่นี่เขาจะหมายถึงการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะนี้ไม่ได้หมายถึงการวาดรูปอะไรเลยไม่มีเลยครับก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่นี่ยังไม่มีการวาดรูปที่เป็นศิลปะในหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับผมคิดว่ามันจะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เขาจะชื่อนี
1: ้ครับ
0: มันเป็นการสอนที่เขาไม่เคยเจอด้วยอย่างนั้นอ่ะเขาน่าจะตื่นเต้น

0: สือเสด็จ
1: เสือเสด็
2: จ
1: สวัสดี
2: ครับ
3: เชิญอาจารย์เลยครับ
2: ครับวันนี้เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการวาดรูปดรออิ้งเขียนรูปให้ดูนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการเขียนการ์ตูนอย่างง่ายที่สุด
3: ให้ดูทางนี้ก่อนนั่งบังฮายมีวิธีกูรูปแดงเงยเลื่อนนั่งวิธีกูรูปตกตาเงยเงยแดนเนตงอกนี้อาจเฟอร์บาน
2: ตอนนี้ดูเขียนรูปอย่างรวดเร็ว
0: แล้วให้เด็กทายว่านี่คืออะไร
3: ไอ้เอาเนี่ยตงอกนี่ตุ๊ตี้แล้วรูปนี่รูปไอ้ก็ดอกไม้ครับ
0: ดอกไม้พูดว่าอะไรนะกาย
3: กา
0: ผักกา
3: ครับ
0: ผักกา
2: ผักกา
0: ผักกา
4: ผักกา
2: สวยไหมสวยไหม
3: สะอาดออด
0: สะอาด
2: นี่จะเข้าสู่ในเรื่องของนิทานการวาดรูป
3: ปตอตเตียนนั่งในเยี่ยงปีเรื่องนิเตียนในกากูรุก
2: รูปอะไรครับ
3: เตยเมื่อรูปไอเกย
0: ์ครับลูกเขารู้เลย
3: รู้แล้วครับ
0: ว่าเป็น
2: แพะน้อยตัวหนึ่งเดินไปในป่าสงสัยหนักหนาเกิดมาทำไมจะต้องไปถามให้หายสงสัยเกิดมาทำไมเกิดมาทำไม
3: ยังกอดบันเยธาเมียนสัตว์ประแปรตัวมวยดาวโจลตะขนมไพรไอเป็นดาวโจลแต่กอดกึศโคลนไอถ้าตาโคลนกอดนี่กาดหมอดำใบเอาไว้
2: แพะน้อยไปเจอหมูอ้วนคือเราถามว่าพี่หมูจ๋าเราเกิดมาทำไมจมูกยิ้มหวานแล้วก็ตอบทันใดมวยโตสงสัยเราเกิดมาเพื่อกินเก่งกินกินกินกิน
3: ยังอ่ะจุกกันทวดเงยยิ้มอย่างสระให้ตอบตือปอบแปรวิ่งทางยืงกาดเมาดำใบสี่สี่สี
0: ่สี่สี่สี
2: ่เห็นว่าครูเก็บรูปเร็วไหม
3: แต่ตะกอกนี้เกิดทำไมได้เฟย์กอดกูรูปนะเลือนหรอ
4: เลือน
2: อยากเขียนเร็วไหมอยากเขียนเป็นไหม
3: จังกูรูปไอ้เลือนโดยกอดเนี่ย
2: โอเคดูนะครับเราจะมี1ตัว2หัว3จมูก
0: ผมว่าตามได้ม
2: ั้ยฮะนี่เป็นตัวนะครับตัว
3: นั่นนี
2: ่วง1ท่อนหัวจมูกโอเค
3: มีรงวง3อ่ะทมจริงเก้คลวนประตอบมากระบาลครับรงวงโตจริงเก้พอดคือจมูก
2: โอเคโอ้โหเด็กรุ่นใหญ่เก่งมากครับเขียนสวยกว่าครูอีกทีนี้เดี๋ยวให้ลองมาเขียนดูบ้างเขียนดูบ้างให้เด็กๆมาเขียน

0: าดภาพเหมือน
1: แต่นี่คือกักกรุปโดย
0: จะว่าใครดีฮะคนไหนดีครับ
1: มาๆๆ
2: โอเคอันนั้นนี่
0: เร่งมากเลย
1: มือแต่ก็ดูปรังคลังและเพื่อนบอกว่าอย่าหยุดหายใจอ
0: ย่าเกรงอย่าเกรงผมเกรงมากเกรงมากเลย
1: แต่ก่อนมือแต่เรื่องมอมอ่ะ
2: ตอนนี้เราจับคู่กันนะครับวัดหน้าคนข้างๆที่นั่งติดกัน

0: ถามหน่อยใครอยากที่จะเป็นศิลปินวาดรูปเก่งๆบ้าง
1: ก็สมสัวท่าต่างอ๊อกนี้มีปีนักนะฮะได้จ้องคลายเตยจีเนี่ยกูรุกจุมเนียง
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลายคนเลยอยากเป็น
1: เยอะ
0: ครับเขาจะทำไงฮะที่จะวาดรูปได้เก่งหรือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไปได้นะ
2: ใจต้องรักก่อนรักชอบ
1: ตบงพอดก็คือเจนปีแบดโดมจัดยังสลันยังมาปีนาแต่มันเนี่ยการเรื่องเงือบจะงอกเนียมาไปจมเรียบเรียแต่แท้ได้ไหมมวยปีใบ
3: อ้าวกุนเราเร็ว
2: อ้าวกุน

0: นี่เป็นอาจารย์ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการสอนเลยครับชื่อก๊กหล่นครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ัสดีก๊กหล่น
0: ครับ
1: อย่างที่รำที่เราได้ดูสักครู่นะฮะน้องเขาฝึกมานานแค่ไหนแล้วถึงรำได้ขนาดนี
0: ้เอาไว้ได้ไม่ไม่บานสมได้มาเนี่ยสูตรครับฝึกหัดมาอ้อนอยู่อัดดำใบใหญ่รอมบานต่อปันนั่ง
3: ฝ
0: ึ
3: กหัดมาจีนปีช
0: ั่งนานพอสมควรครับจะสองปี
1: สองปี
0: ด้วยความจริงอ่ะอาทิตย์ละสองครั้งฝึกหัดกับสุกสองปีถึงจะได้ขนาดนี
1: ้ครับแล้วเขาพอใจหรือยังฮะที่น้องเขารำเมื่อสักครู่นี้
0: ความพอใจก็มีบางแล้วครับแต่ก็ยังอยากได้อยากได้มากกว่านี้ครับ
4: ครูทุ่มมาดูแลมาฝึกเด็กเงี้ย
0: ครับ
4: ครูเองอ่ะต้องการอะไร
3: อีกมุ่งคือสลายศิลปะแทน
0: จะมี3ประเด็นนะครับที่เป็นความประทับใจของอาจารย์ที่มาสอนนะที่1เป็นความรักศิลปะในด้านนี้ที่2คือเพื่อจะสืบทอดให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของคือจะสอนเด็กให้รักด้วยรักศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับ
1: โอ้แต่ชื่นชมนะ
0: ครับสมศักดิ์ศรี

0: แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากกัน
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณคุณบุญเฮมากคุณบุญเฮที่ช่วยเราหลายอย่างวันนี้ขอบคุณที่ทำให้เราได้เข้าใจชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นได้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขารักห่วงแหนแล้วก็ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมที่ดีๆของเขา
2: ครับก็ผมก็ยินดีที่จะพาอาจารย์ไปชมเด็กนักเรียนเด็กเรียนรำอะไรอย่างนี้ครับ
0: ครับ
2: เพื่อจะได้เผยแผ่วัฒนธรรมและการเรียนการสอนวิถีชีวิตของเด็กกับครูที่นี
0: ่
2: ให้โลกให้อาเซียนได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับ
0: ครับขอบคุณมากประทับใจมากผมประทับใจมาก
3: ขอบคุณ
0: ครับครับ
3: จะได้วันนี้เราก็เวลาคงไม่
0: ถึงเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อ
2: ครับ
0: ครับต้องขอบคุณมากออกุล
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ
2: จุ่มเรียบเรีย
3: จุ่มเรียบเรีย
0: จุ่มเรียบเรีย
2: จุ่มเรียบเรีย
0: ก่อน
2: ครับผม
0: เจออะไรเนี่ย
4: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
0: ให้ทำอะไรฮะ
5: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
5: ทำให้เป็นภาพ
6: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
7: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับตัว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครังคำว่าโน้ตแฝดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทธเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับ

0: สุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมเนี่ยครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากมาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
3: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ันนี้รายการดร.คิดพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
2: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
1: ใช่
2: งั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
1: ดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
1: นี่มือของจริงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำสำหรับลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกราม
0: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
1: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
2: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้เนี่ยก็ต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
1: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขา
2: ใช่ไหมถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
0: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
2: เราใช้มือครับเราสามารถคลำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆนะครับแล้วก็เวลาที่

0: คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
1: แตนไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
0: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะน้องบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
1: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
0: พิสัยข้อนะครับหรือในทางภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี่แหละ
1: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
0: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะข้อเข่าดีกว่าเห็นไหม
1: สบายดีครับ
0: นี่เห็นไหม
1: ทำไมมันกระตุกเลยคร
0: ับถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพร้อมปุ๊บเนี่ยตีขึ้นมาเตะขึ้นมา
2: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
0: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกสำหรับคนไข้ที่มีกระดูกหัก
1: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
0: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
1: ไปครับ
0: วันนี้จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับต่อไปเราก็จะพันเฝือกแล้วนะอันนี้เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยแช่น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
2: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
0: มาใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะนี่ก็เป็นการเข้ารูปเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
1: นิ้วโป้งกับนิ้วชี
0: ้ถูกต้องนะตอนนี้เฝือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
1: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
0: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะครั้งสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1เนี่ยรอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
2: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
1: ทำไมเราถึงต้องชุบน้ำแล้วเอาไปแตะที่เฝือกครับ
0: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเนี่ยเหมือนงานศิลปะไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: โอเคว
1: าดรูปโดเรมอนด้วย
2: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฝือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
1: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนพลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับ
0: ลุย
1: เช็ดสำลี
2: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ขั้นตอนต่อไปทำอะไร
1: ก็พัน
0: วัดดูก่อนวัดดู
1: ความยาว
0: ความยาว
1: มือ
0: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี้ประมาณน
1: ี้ชื่อก็รัดเข้าไปก่อน
0: ปึ๊บลงปึ๊บต้องตัดตรงไหนนะ
1: ตรงนี้ครับ

0: ตรงนิ้วโป้ง
1: ตรงนี้ตัดแค่นิดเดียวพ
2: อชื่อแล้วก็แย่นิ้วเอานิ้วโป้งไป
0: เรื่องทำอะไรต
2: ่อพันเจ้าสำลีตอนที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับพันไหมครับ
3: พันครับ
2: เย้ผลงานผมเองครับออกมาสวยใช่ไหมล่ะ
3: เยี่ยมไปเลย
0: ครับบอสวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
2: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
0: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
2: ครับ
0: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fitก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่2ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
2: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะครับ
0: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
4: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไง
1: บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
1: ครับ

0: สวัสดีครับพ่อ
1: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
2: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
3: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
1: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
0: แผ่นดินถล่ม
2: จริงเหรอครับพ่ออ
1: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
4: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
3: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
4: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
1: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
3: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
4: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
3: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
4: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
3: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
1: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
2: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
3: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
1: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
4: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำ หรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
2: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
0: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
2: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอบและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: กลับมาพบกับรายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเรียกสั้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับ
2: บอสมาตรวจแล้วครับเนี่ย
3: เปล่าค่ะผมอยากรู้ว่าหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะ
2: ก็หมอฉุกเฉินก็ทำงานประจำห้องฉุกเฉินนะครับก็ดูแลเฉพาะเคสที่ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตนะครับ
3: แล้วผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่นะคะเขาฉุกเฉินแค่ไหน
2: ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินก็มีหลายระดับนะครับก็จะมี5ระดับนะครับระดับ1คือรุนแรงสุดนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวใจหยุดเต้นนะครับต้องปั๊มหัวใจต้องช็อคไฟฟ้าหัวใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเบื้องต้นทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือมีความเสี่ยงเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บหน้าอกมาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เราต้องรอนานเช่นน้องบอสเคยได้ยินคำว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอุบัติเหตุฟกช้ำหกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้ไหมครับ
2: พร้อมเนี่ยครับเนี่ย
3: พร้อมแล้วครับ
2: จะไปขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
3: โอ้โหนี่คือรถรับส่งผู้ป่วย
2: นะครับนี่คือรถส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนซ์นะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับบอสไปดูกันไหมว่าด้านในมีพารากอนเป็นใครบ้างดีไหม
3: ครับ
2: ครับมาไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพาราเมดิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาลน้องบอสรู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง
3: ก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณนี
4: ้
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือที่วัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหักแล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่องดีฟิบริลเลชันนะครับสามารถวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถช็อคไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วย
3: แล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหม
4: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาลขั้นสูงบางอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นตั้งแต่เข็ม ที่เราให้น้ำเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้องวัดอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชำนาญถึงจะทำได้นะครับ
3: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมครับ
4: ได้เลยครับน้องบอส
2: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมากๆดีไหมครับ
3: ครับ
2: ครับเดี๋ยวอันดับแรกน้องบอสนอนบนเตียงก่อนนะครับพี่บอสช่วยหน่อยครับที่สำคัญจะวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงเนาะจะเสียบที่ปลายนิ้วนะแล้วบอสขอนิ้วหน่อยครับโอเคไม่เจ็บนะครับเอาวางได้เลยครับ
3: โอ้จะช็อตจริงเหรอจะช็อตจริง
4: ไม่ได้ช็อตครับอันนี้แค่ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2: พี่บอสติดเลยครับจริงเวลาทำติดคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนห้องบนรถเฉยต้องทำเร็วๆนะครับทำช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่คือหัวใจของเราจะให้น้องบอสกดว่าความดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ย
3: 100
2: นะครับเต้นเท่าไหร่ครับ
3: หายใจอย
2: ู่ไหนเต้น80ครั้งใช่ไหมครับครับตอนนี้ความดันประมาณ107.73นะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็จอดเลือดน้องบอสไปพังๆนะครับจอดได้ไหมได้นะครับต่อเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของเข็มนะครับก็จะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพาน้องบอสไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวไปดูว่าห้องฉุกเฉินเราทำอะไรกันบ้างดีไหมครับ
3: ครับ
1: ผมแหมแค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อตามไปดูกันเลยครับ
2: ครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอฉุกเฉินนะครับจะมาตรวจน้องบอสนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมาทำการรักษาต่อไปเนาะ
3: ครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทำยังไงครับ
2: ก็จะต้องไปรักษาอีกห้องนึงครับเรียกว่าห้องกู้ชีพนะครับก็จะมีการปั๊มหัวใจการช็อกไฟฟ้าหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอสไปลองหัดทำกันดูไหมครับ
3: ครับผม
2: โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสีเขียวอันนั้นนะครับ
3: ครับผม
2: พร้อมยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
2: โอเคเริ่มกันเลยครับ
5: อันดับแรกนะครับน้องบอสต้องเข้าไปปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับ ลองทำดูครับ
3: คุณครับคุณครับ
5: ตื่นไหมครับ
3: ไม่ตื่น
5: ถ้าปลุกไม่ตื่นสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่1คนครับน้องบอสหันไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอครับโทร
3: 1669ครับ
2: โอเคได้เลยครับ
5: หลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้แล้วน้องบอสก็กลับมาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอสก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอสก็เอียงหน้าลงมานิดนึงสังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ
3: ไม่ขยับ
5: ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือ
3: ทำ CPR
5: ใช่ครับน้องบอสเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลำดับแรกเราต้องวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อนน้องบอสเห็นกระดูกกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหมครับเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับแล้วน้องบอสใช้ส้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าส้นมือของน้องบอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกึ่งกลางพอดีน้องบอสใช้อีกมือนึงครับประกบลงไปแบบนี
3: ้แบบนี
5: ้แขนน้องบอสจะต้องหนีบชิดเข้าหากันและที่สำคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สำคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก 5-6 เซนติเมตร
3: ครับ
5: ครับแล้วก็กดเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีเวลาน้องบอสกดน้ำบอสน้ำในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4
1: น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับ
5: น้องบอสเหนื่อยไหมครับ
3: มากมากครับ
5: ครับในความเป็นจริงแล้วถ้าน้องบอสร้องขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเขาทำ CPR เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได
3: ้ครับผม
5: แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง AED น้องบอสเคยเห็นเครื่อง AED ไหมครับ
3: ไม่เคยครับ
5: น้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง AED คืออะไรครับ
3: ก็ AED ก็
5: AED คือ Automated External Defibrillator กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ เรื่อง AED เหมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่

0: หมอเอาแผ่นพัดถูกันแล้วก็ช็อกบนหน้าอกผู้ป่วยแล้วป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได
1: ้
0: ถ้ามีคนกดหน้าอกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่มาถึงคือนวอร์ต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดูนวอร์ก็ต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นที่นวอร์จะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วยมีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับนวอร์ลองติดตามรูปได้ไหมครับไหนลองติดสิครับตรงนี้คือใต้กระดูกไหปลาร้าขวาเห็นไหมครับกระดูกไหปลาร้าขวาคือตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งแผ่นครับติดใต้ชายโครงซ้าย
2: ห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อก
0: ก่อนที่น้องบอสจะกดทุกครั้งน้องบอสจะต้องดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้
2: ป
0: ่
2: วยกดปุ่มช็อก
0: โดยน้องบอสจะต้องพูดว่าฉันถอย
1: ฉันถอย
0: คุณถอย
1: คุณถอย
0: แล้วก็ทุกคนถอย
1: ทุกคนถอย
0: แล้วก็ต้องมองด้วยว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วน้องบอสค่อยกดปุ่ม
2: ผู้ป่วยได้รับการช็อกให้เริ่ม CPR
0: ไหนนวอร์ลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยพอนวอร์ทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ2นาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์ใหม
2: ่ CPR ต่อไป
0: วิเคราะห์ในที่นี้คือวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย
1: แล้วคนที่เขาโดนช็อตเนี่ยเขาจะเจ็บไหมครับ
0: ในระหว่างนี้ที่หัวใจหยุดเต้นไปเราช็อกไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่อง AD เลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อกไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่นสามารถติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยณเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอสลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพดเดิลออกมาครับหยิบแพดเดิลออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจับไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AD เลยจำได้ไหมครับ AD วางยังไงคือใต้ไหปลาร้าข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกี่จูลครับ
3: 1 2 3ก่อนครับนั่นแหละครับเก่งมากช็อคเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเค2นาทีถัดไปครับ
0: คนไข้กับคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยมั้ยครับ
3: เต้นกี่ครั้งครับ
1: 81ครับ
3: โอเคได้รอดชีวิตแล้วนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะแล้วก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: วันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทำงานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้ไปเต็มๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการดร.คิสจะพาไปดูการทำงานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
1: วันนี้เนี่ยบอสสนุกมากเลยครับเพราะบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์บนรถแอมบูเรนซ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีแล้วก็บอสได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยจะต้องโทรเบอร์1669ครับผม

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุดหนึ่งแห่งจากสถานที่ให้เลือกแห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30

0: 35คน
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้วิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้

0: แมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
1: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
2: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
3: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
2: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
0: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
1: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อนจะเอายังไงกันดี
3: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
4: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
2: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
4: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
5: โย
6: เย
4: หัวแหลม
6: ฟ้าแฝด

0: นที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: มันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: เจ็ดมห

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหา

เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่งบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: แย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

0: เป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: แกนี่ก็แปลกเน
3: า
2: ะ
3: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
4: ขอบคุณค่ะ
5: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
6: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
5: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
6: ยังไงอะ
5: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวย

0: สวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทย

0: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
1: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
0: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ

0: ช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
1: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
1: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
2: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์
1: เราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
2: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: ือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตัวน
1: ี่เที่ยวไหนหรออ
0: ุ๊ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: ผมรู้สึกว่าปัญหาของเราคือเรายังเดินย่ำอยู่กับที่ไม่ว่าจะ8บรรทัดหรือว่าต่อให้มากกว่านั้นก็เถอะมันไม่ต่างจากปัญหาอื่นเรายังเจอกับรถติดยังมีคนที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำคือมันไม่ได้ถูกใส่ใจครับว่าทำแล้วจะได้อะไร
1: การอ่านเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณได้นะอาตมาคิดว่าใครก็ตามที่อ่านก็ได้ความรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้มันเป็นไปได้มาว่าคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้ความรู้เลยอะอาตมาว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณได้สายตาที่ยาวไกลเพราะว่าระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้วิธีคิดวิธีมองวิธีที่จะอธิบายโลกหรือชีวิตวิธีที่จะปฏิสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆนะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคนที่อ่านเยอะนี่มันเห็นโลกมามากนะฉะนั้นเวลาจะมองจะคิดจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรก็ตามมันจะไประดับหนึ่งคุณอ่านมากคุณก็มีวิธีมองโลกมีวิธีคิดที่ดีกว่าคนอื่นที่แหลมคมกว่าคนอื่น
2: ทำไมต้องอ่านหนังสือล่ะครับการอ่านมันการอ่านสำหรับผมมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างมันทำให้เราผ่อนคลายก็ได้มันทำให้เราสบายใจมันคือการได้เรียนรู้จริงๆนึกดูดิฮะเรื่องบางเรื่องในโลกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจมันได้จากอะไรเลยนอกจากการอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านสำหรับผมเนี่ยผมยกย่องมากเลยยกย่องให้มันเป็นครูคนสำคัญของชีวิตด้วย
3: ความรู้มันคือทุกอย่างความรู้มันคือเครื่องมือความรู้มันคือบันไดให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จความรู้มันคือเกราะป้องกันตัวจากพยันตรายต่างๆเพราะคนที่อ่านหนังสือเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์20ปี30ปีลองผิดลองถูกแล้วก็เขียนเป็นบทสรุปให้เราเพราะนั้นเราสามารถมีความรู้เท่ากับคนมีประสบการณ์20ปี30ปีภายในแค่2ชั่วโมงแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยชีวิตมันก็โง่ลงเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันพัฒนาทุกวันและมันพัฒนาเร็วมากไอ้การที่เราหยุดอ่านหนังสือหยุดพัฒนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ที่เดิมในเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าแล้วเราอยู่ที่เดิมเราก็จะล้าหลังลงทุกวันคุณค่าของตัวเราเองก็ลดลงเกียรติศักดิ์ศรีก็ลดลงเพราะคนเขาก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเพราะคุณ อยู่โดยไม่มีประโยชน์ต่อใครเลย
4: คือถ้าทุกๆกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อมุ่งไปสู่การตอบเป้าหมายอะไรบางอย่างในการดำเนินชีวิตเนาะจันไม่คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือเองมันไม่ใช่กิจกรรมพิเศษนะที่มันถูกแปลกแยกออกไปจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อมูลหรือต้องการมีคำอธิบายหรือต้องการช่องทางอะไรในการแสดงออกคิดว่าหนังสือมันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่ง
5: ก็สมัยนี้คนไทยอ่านหนังสือกันน้อยลงมากเลยเพราะว่าเหมือนกับหนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรแบบนี้
6: คิดว่าคนไทยอ่านกันเยอะไหม
7: ผมก็คิดว่าเยอะนะครับเพื่อนผมก็อ่านกันเยอะผมอ่านเป็นเล่มเลย
8: เราถามคนเหมือนกันว่าเมื่อมีการอ่านหนังสือน้อยเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องการจะให้อ่านหนังสือเยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีการเสนอว่ามันน่าจะมีการรณรงค์ในการอ่านหนังสือนะครับประมาณเกือบ 30% บอกว่าน่าจะทำหนังสือให้ลดราคาลงอันที่สองก็คือข้อเสนอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระด้วยประมาณ 20% เสนอว่าน่าจะมีห้องสมุดประจำหมู่บ้านนะฮะหรือในชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้าย

0: นะฮะพ่อแม่ก็น่าจะเป็นคนกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือด้วยนะครับ
1: พาลูกมาอ่านหนังสือครับ
2: ใช่ครับใช่
1: ทำไมต้องพาลูกมาอ่านหนังสือด้วย
2: ก็ฝึกให้เขาชอบการอ่านไงให้เขาได้เขาจะมีจินตนาการใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีหนังสือทั้งหนังสือธรรมดาหนังสือโอกาสอะไรเงี้ย
3: เราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยเด็กๆอนุบาลก็จะมาเข้าแถวกันมาในห้องสมุดให้เขาเนี่ยค่อยๆอ่านเริ่มอ่านหนังสือจากหนังสือนิทานอ่านหนังสือเด็กๆก่อนแล้วเราก็จะอ่านให้เขาฟังแล้วเราก็จะถามว่าได้มีตัวละครอะไรได้ข้อคิดอะไรบ้างให้เขาช่วยกันตอบเมื่อเขาตอบเสร็จแล้วเด็กปอเล็กเราก็อ่านแล้วให้เขาตอบแต่ถ้าปอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาบันทึกลงไปในสมุดบันทึกการอ่านของโรงเรียนจ้ะเราก็จะมีการแนะนำหนังสือเราจะอ่านเราจะเกริ่นนำก่อนเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจตรงไหนถ้าใครอยากอ่านต่อเด็กๆ ก็มาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดเราจะมีการแนะนำหนังสือทุกเช้าเราจะแนะนำให้เขารู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายังไงน่าอ่านตรงไหนแล้วเขาก็จะมายืมหนังสืออ่านในห้องสมุดแล้วก็จะมายืมอ่านต่อไปเรื่อยๆจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือวิชาการนะคะหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ได้ที่ทำเป็นสื่อให้เขาได้ป้ายโฆษณาอะไรก็ได้คือถ้าเราได้มีคนที่มุ่งมั่นในการทำจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เขาได้อ่านหนังสือได้เรายังไม่มุ่งมั่นในการอ่านหนังสือวิชาการเลยเพราะเด็กเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเนื้อหาเยอะๆเนี่ยเขาจะเบื่อเราจะแนะนำโดยการอ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กๆเนื้อหาน้อยๆแล้วก็ให้ข้อคิดประจำวันเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
4: ้ในสถาบันการศึกษาทั้งหมดเอาหนังสือดีมาให้เด็กเรียนนะหนังสือที่ดีๆอย่าไปอ่านนอกเวลาแล้วนอกเวลาก็หาหนังสือดีๆอีกเหมือนกันแล้วทำตำรับตำรางให้มันอ่านสนุกอ่ะตำราวิชาการทั้งหลายนี่ให้มันมีชีวิตชีวาได้ไหมให้มันมีสีสันได้ไหม

0: ือเรียนขึ้นมาเปิดหน้าที่เป็นภารกิจที่1
1: ในวิชาห้องสมุดนะคะจะสร้างหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กใช้ประกอบการเรียนนะคะแล้วในหนังสือนั้นก็จะมีกุญแจบอกว่าเด็กต้องไปหาเล่มนั้นที่ไหนได้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆในการสืบค้นนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์อ่านแนวใหม
2: ่
1: เป็นแนวใหม
2: ่แล้วทำไมต้องทำให้เป็นแบบนี้
1: เพราะว่าจะให้ฝึกให้เด็กอ่านแล้วบันทึกโดยความสนใจแบบเต็มใจอะค่ะเพราะเด็กอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่บันทึกว่าอ่านเรื่องอะไรมาชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ย่อมาเด็กก็จะไม่ทำบางทีไปลอกกันมาด้วยซ้ำที่เคยเห็นนะคะก็เลยมาปรับให้เด็กสนุกมากขึ้นนักเรียนหันมาทางโต๊ะสีเขียววันนี้ครูจะแนะนำนะคะอุปกรณ์ดำน้ำที่หนูไปอ่านมาแล้วนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อันนี้มีประโยชน์อย่างไรใครทราบบ้างไหมคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือที่ครูให้ไปไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้กิตภาคลองถือแล้วบอกเพื่อนๆซิว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้าง
3: หน
1: ักไหมคะหนักมากเลยอันนี้นะคะเป็นไฟฉายที่ใช้เฉพาะในน้ำเท่านั้นเพราะว่าน
3: ะคะเวลามันโดนน้ำมันก็จะไม่เจ๊งใช่ไหม
1: ไม่พังใช่ถ้าเกิดเราเอาไฟฉายที่บ้านของเราอะที่ส่องตอนมืด
2: หมายความว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้วเด็กจะใช้ห้องสมุดเป็น
1: อย่างง่ายๆได้ค่ะเช่นอยากจะไปค้นเรื่องอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องค้นที่ไหนเล่มนี้จะเป็นธีมว่าแลลี่ขับรถมหาสนุกอะค่ะมีด้านล่างอะค่ะจะบอกว่าให้ไปหาอย่างเล่มนี้เขาจะต้องไปหาสถานที่ที่เขาประทับใจเขาก็จะไปที่หมวด900แล้วเด็กก็ไปค้นมาบางเรื่องก็จะค้นจากอินเทอร์เน็ตได้บางเรื่องก็ต้องค้นจากหนังสือ
2: นี่ก็แสดงว่าคุณครูคิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันสำคัญกับเด็กมาก
1: ค่ะ
2: ถึงขั้นต้องมีวิชาเรียนเลยทีเดียว
1: จำเป็นเมื่อโตขึ้นนะคะสมมติว่าเรียนมัธยมปลายไปเรียนมหาวิทยาลัยไปแต่ว่าใช้ห้องสมุดไม่เป็นค่ะก็เสียโอกาสเสียประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
4: เด็กถ้าเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้นำเช่นเขาเห็นเขาชอบหนังสืออะไรซื้อมาเตรียมมาให้ครับเขาชอบหนังสือประเภทนี้เตรียมมาหนังสืออย่างนี้ลูกสาวผมก็เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือผมใช้วิธีเหมือนผมสมัยก่อนนะก็เอาซื้อหนังสือพิมพ์มาทุกวันพยายามถามเขาว่าเอ๊ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเขาก็จะไปชะโงกดูพาดหัวแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเขาพาดหัวข่าวอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วเราก็ไปวันนึงกลับมาจากอเมริกาถือแมกกาซีนภาษาอังกฤษมาเล่มเขาบอกเขาซื้ออ้าวซื้อมาทำไมผมก็ถามซื้อมาทำไมอ๋อซื้ออ่านตอนขณะที่รอเครื่องบินผมมีความสุขมากลูกสาวผมซื้อหนังสืออ่านเอง
5: ถ้าคุณรักการอ่านเนี่ยเป็นความรักที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่อกหักเลยนะแต่ถ้าไปรักคนอื่นนะรักผู้หญิงไปรักผู้ชายเนี่ยมีโอกาสอกหักสูงมากแต่ถ้าคุณหลงรักการอ่านแล้วคุณไม่อกหักเลยในชีวิตนี้มีแต่จะมีชีวิตที่สมหวัง
6: ผมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากว่าในฐานะที่ผมมีทุกวันนี้ได้ผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันเกิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวแทนที่จะบอกได้ว่าการอ่านมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคุณอุปการต่อชีวิตมากจริงๆเชื่อผม
7: ไม่ต้องเชื่อพวกเขาก็ได้ว่าอ่านแล้วมันจะดีจริงอ่ะลองคิดดูเอาเองแล้วกันภาพที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมเราต้องอ่าน
8: เราได้ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบได้ให้เวลากับสิ่งที่สามารถเกิดการตกผลึกทางความคิดได้นี่ค่ะมันก็จะคือการอ่านมันจดจำได้นานกว่าการฟังเพราะว่าระหว่างที่เราอ่านเราได้ใช้สมองได้ใช้ใจของเราพิจารณาตามเนื้อเรื่องด้วย
5: ใบไม้หนึ่งใบปลิดตัวเองหล่นจากขั้วเคว้งลงมาแล้วก็ตกดินถ้าเราอ่านเป็นนะคือเรารู้จักคิดเป็นมองเป็นก็จะเห็นธรรมะอยู่ในนั้นว่าชีวิตก็เป็นเช่นกับใบไม้ ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและในที่สุดก็จะแตกดับเห็นไหมถ้าอ่านเป็นบางครั้งมันไม่ต้องใช้ดวงตาด้วยซ้ำดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าต่อให้ไม่มีหนังสืออ่านเลยนะคนรู้จักคิดก็อ่านธรรมชาติได้ก็อ่านประสบการณ์ในชีวิตได้ถ้าคุณอ่านเป็นนะคือคิดเป็นคุณก็จะเป็นผู้มีปัญญาไม่น้อยไปกว่าผู้ที่อ่านด้วยดวงตาทั้งสองข้าง
7: ผมทำสารคดีเรื่องนี้เพราะโฆษณาที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรรทัดต่อปีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงต่อมาผมก็ได้เจอกับแคมเปญกรุงเทพเมืองหนังสือโลกทั้งที่เราอ่านหนังสือกันน้อยลงทุกปีตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่ายังไงรู้แค่ว่าเราอ่านกันน้อยจริงๆผมว่าไม่จำเป็นหรอกต้องให้ใครมาบอกว่าเราอ่านกันยังไงหรือจะกลายเป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อไหร่สักวันน่ะถ้าคุณมองออกไปที่ไหนก็ตามนะเราเห็นหนังสือมันถูกอ่านอยู่นั่นแหละเราทำได้แล้ว

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
3: นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตก

0: ก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับ4เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
1: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บิน
0: อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะไรนะฟาฟา

0: ยังไงดีล่ะฟาฟาแคทโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย

0: ดีคูพาร์ทเป็นศิลปะงานประดิษฐ์แขนงหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันแต่มีบางท่านที่ไม่เคยได้ยินหรือเคยได้เห็นแต่ไม่ทราบว่าคืองานดีคูพาร์ทสัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูจึงขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมเรียนรู้รู้จักถึงขั้นตอนวิธีทำและเทคนิคต่างๆในงานดีคูพาร์ทเพื่อจะได้สามารถนำไปใช้สอนให้นักเรียนที่สนใจได้
1: ทีตอนที่พี่เริ่มต้นทำพวกงานประดิษฐ์อะค่ะพี่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอะมันเรียกว่างานเดโคพาร์ตตอนแรกพี่เริ่มจากการทำกล่องก็คือใช้กระดาษแข็งต่อเป็นกล่องเสร็จแล้วแทนที่เราจะใช้กระดาษห่อของขวัญเหมือนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเราเรียนทางด้านสื่อสารมวลชนมาไงค่ะก็พิมพ์ภาพติดกล่องเองแล้วก็ออกมาขายเล่นๆในขณะที่เรียนต่ออยู่ตอนนั้นการที่เราจะทำงานเดโคพาร์ตได้ดีอะค่ะก็คือพี่คิดว่าสิ่งสำคัญเลยอะมันคือความขยันก่อนนะพี่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือพี่อ่านหนังสือเยอะมากเวลาที่เราอ่านหนังสือเราหาข้อมูลแล้วเราฝึกฝนนะคะเราก็ค่อยดูว่าเราชอบตัวไหนมากกว่ากันอย่างบางคนทำงานเดโคพาชแต่ว่าไปเรียนเพนเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาทำพื้นผิวผลงานที่พี่ชอบอะตัวหลักๆเลยอะมันเป็นตัวที่เวลาที่พี่ไปเรียนแล้วพี่ทำเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นถ้าดูจากที่โชว์ไว้ที่หน้าร้านพี่เบลเนี่ยจะมีตู้หีบสมบัติใบใหญ่เลยซึ่งตัวนั้นอะมันเป็นการทำลายสนิมแล้วก็มีการเผารูปก่อนที่จะนำมาติดอะค่ะคือทุกครั้งที่ไปเรียนเนี่ยพี่เบลจะได้ทำงานชิ้นใหญ่ๆเพราะว่าเราเตรียมชิ้นงานไปแล้วคุณครูก็จะสนับสนุนเพราะครูก็อยากให้เรามีของดีๆไว้โชว์ที่ร้านไงค่ะสำหรับพี่อะค่ะงานเดโคพาชเนี่ยทำให้พี่มีความสุขเวลาที่พี่ทำพี่เป็นคนที่มักจะไม่ทำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบถ้าไม่จำเป็นมันเป็นหนึ่งในการพักผ่อนของเราเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเรา
2: ถ้าอยากได้แนวคิดใหม่ๆเพื่อมาเสริมการสอนให้เปลี่ยนไปจากเดิมบ้างให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยาก
3: ในการเวิร์กช็อปนี่ก็อยากรู้ว่าเดโคพาร์ทเนี่ยคืออะไรอยากรู้ว่าเอามานำมาใช้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ได้อย่างไร
4: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็สอนงานผ้าแต่จริงๆแล้วก็อยากจะหาเทคนิคใหม่ๆที่จะเอามานำเสนอในการทำให้แปลกจากงานผ้าไป
5: ก็อยากได้เทคนิควิธีทำที่แปลกๆใหม่ๆนะหรือเป็นเคล็ดลับพิเศษของงานเพื่อที่จะได้นำมาเผยแพร่ให้นักเรียนต่อไป
1: ไม่ทราบว่าแต่ละโรงเรียนของคุณครูนะคะเคยได้ยินคำว่าเดโคพาชกันหรือเปล่าคะมีใครเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
6: ก็ไม่ได้ยินนะพอดีได้รับหนังสือนี่แหละพอได้รับหนังสือก็เลยมาศึกษาดูว่าเอลองเข้าเลยเข้าเน็ตดูว่ามันเป็นงานประเภทไหนก็เพิ่งมาเข้าดูตรงจุดนี้ก็สนใจดีเหมือนกัน
1: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเราอาจจะไม่คุ้นกับคำว่าเดโคพาชแต่ว่าจริงๆแล้วศิลปะเหล่านี้ค่ะมันมีมานานแล้วค่ะอย่างตอนที่หนูเด็ก

0: ะคะหนูก็จะเคยที่โรงเรียนเขาก็จะมีสอนทำเปเปอร์มาเช่หรือว่าเป็นการตัดกระดาษติดลงไปบนกล่องหรือบนวัตถุต่างๆอะค่ะเปเปอร์มาเช่เป็นแขนงหนึ่งของงานเดโคพาจเดโคพาจแปลงง่ายๆนะคะว่าเป็นศิลปะของการผนึกภาพลงบนวัตถุค่ะคนไทยเริ่มรู้จักกับเจ้าตัวงานเดโคพาจจากทิชชู่พวกนี้ค่ะที่หนูนำมาให้ในเซตเนี่ยเป็นทิชชู่ที่มาจากเมืองนอกของคนไทยเนี่ยผลิตน้อยมากแต่ว่าทิชชู่มีในการที่เวลาที่เราผนึกลงบนวัตถุต่างๆนะคะเขาจะเนียนลงไปเลยคนก็เลยนิยมกันแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักงานเดโคพาจโดยกระดาษทิชชู
1: ่
0: ค่ะซึ่งจริงๆมันมีมานานมากๆ
2: แล้วกระดาษอื่นๆเรามาทำได้ไหม
0: ทำได้หมดเลยค่ะ
2: ก็
0: ถ้าเป็นของเมืองนอกเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระดาษต่างๆที่เรานำมาทำงานเดโคพาจมันก็คือ printed paper ก็คือกระดาษต่างๆกระดาษอะไรก็ตามที่มันมีการพริ้นท์ลวดลายลงมาน
1: ำ
0: มาผนึกบนวัตถุอะไรก็ได้สำหรับเทคนิคแรกในวันนี้นะคะที่เราจะมาฝึกทำกันนะคะให้คุณครูดูแบบนี้เรียกว่าเทคนิคลายแตกค่ะมันจะมีวิธีการทำแตกได้หลายแบบใช้ได้หลากสีนะคะวันนี้ที่เบลจะให้พี่ๆทำกันก็คือตัวนี้ค่ะเรียกว่าเทคนิคการทำลายแตกแบบเสี้ยนไม้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็จะมีอย่างแรกเลยวันนี้จะให้ใช้เป็นกระดานค่ะกระดานไม้ MDF นะคะแล้วต่อมาก็คือจะเป็นกระดาษโฟโต้ค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นเอามาจากนิตยสารก็ได้อุปกรณ์ต่อมาที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือกาวค่ะอันนี้จะเป็นกาวเดโคพาจสูตร2ของที่ร้านแต่ถ้าคุณครูนำไปสอนน้องๆ นะคะสามารถที่จะใช้กาวลาเท็กซ์ได้ค่ะผสมน้ำไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้เพียงแต่ว่าตัวนี้ค่ะเขาแห้งเร็วและเกลี่ยง่ายกว่าแล้วก็ถ้าเราทำเนี่ยเราก็จะมีตัวหลักในการทำลายแตกก็คืออันนี้คือแครกเกิลมีเดียมค่ะน้ำยาสร้างลายแตกถ้าที่ท้องถิ่นเราไม่มีไม่ต้องกังวลนะคะเราสามารถใช้กาวลาเท็กซ์ได้นอกนั้นก็จะเป็นสีอะคริลิกค่ะแล้วก็ถ้าเราทำชิ้นงานเสร็จนะคะก็จะต้องใช้ตัวเคลือบค่ะตัวนี้เป็นอะคริลิกวานิชนอกนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ประกอบทั่วไปนะคะเราจะต้องมีกรรไกรแล้วก็อุกัน
3: โปรดฟังอีกครั้งอุปกรณ์ได้แก่กระดานไม้ MDF กระดาษโฟโต้หรือกระดาษจากนิตยสารกาวน้ำยาสร้างลายแตกสีอะคริลิกน้ำยาเคลือบกรรไกรผู้กันฟองน้ำ
0: ค่ะแล้วเราก็มาเริ่มวิธีการทำเทคนิคแรกนะคะการสร้างลายแตกเราจะเริ่มจากการตัดกระดาษค่ะถ้าเกิดรูปของเราเนี่ยเป็นรูปเล็กๆ เราก็สามารถที่จะนำรูปมาตัดชิ้นส่วนออกจากกันแล้วก็วางสร้างเป็นภาพใหม่ได้เช่นกันเมื่อเราตัดภาพเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปที่จะทำกันก็คือว่าเราจะเริ่มจากการทาสีตัวนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากทาสีแล้วให้มีลายแตกเราก็จะต้องทาน้ำยาสร้างลายแตกก่อนใดจนแห้งเราทาสีแล้วสีที่อยู่ผิวบนเขาก็จะแตกออกมาค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะติดภาพของเราทากาวติดภาพนะคะค่ะเมื่อเราทำจนเสร็จแต่ละขั้นตอนนะคะต้องใดจนแห้งก่อนแล้วก็เช็ดกาวส่วนเกินตอนที่เราติดเนี่ยมันจะเวลาที่เราเคลือบงานมันจะทำให้เราเห็นได้ชัดว่ากาวที่เราติดกับชิ้นงานเราเนี่ยค่ะแน่นสนิทแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่สนิทในการที่เราดรายครั้งแรกเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเคลือบครั้งแรกนะคะเรามีวิธีการแก้ได้เราสามารถที่จะใช้คัตเตอร์เจาะตามรอยที่พองแล้วทากาวเข้าไปใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเราดรายแห้งแล้วผิวเขาตึงเหมือนเดิมเราไม่ต้องซ่อมแล้วค่ะเพราะถ้าเกิดเราซ่อมชิ้นงานจะเป็นด่างหลังจากที่คุณครูทุกท่านเคลือบน้ำยาเคลือบนะคะ2รอบแบบด้านเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ออกมาชิ้นงานอย่างตัวอย่างที่เป็นแผ่นไม้กระดานตัวนี้นะคะถ้าให้น้องๆทำเป็นไม้กระดานจะง่ายกว่าการทำเป็นกล่องแน่นอนนะคะ
4: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนการทำเดโคพาจบนพื้นเรียบใส่กาวแต่ถ้านักเรียนก็จะป้ายลงมาอย่างนี้ลูกลายนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะปาดไปอย่างนี้ก็ได้ลูกนี่
3: คุณครูเรนูสอนให้นักเรียนรู้จักการทำเดโคพาจบนพื้นผิวเรียบก่อนที่จะให้แบ่งกลุ่มช่วยกันผลิตงานเดโคพาจซึ่งมีทั้งกล่องกระดาษทิชชู่กล่องไม้ใส่ของลังโฟมและแผ่นไม้ธรรมดาเป็นต้น
4: หยิบไปลูกอุปกรณ์
1: ่ะ

0: ค่ะพอเราเรียนเรื่องเดคูพาร์ทการทำเดคูพาร์ทมาแล้วนะลูกนะนักเรียนแต่ละกลุ่มทำงานเสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วเอาไปสามารถไปสู่ชุมชนได้ไหมลูกเรียนจากครูไปแล้วนักเรียนไปสอนชุมชนได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมลูกได้ทักษะที่เด็กได้อาจจะเป็นหนึ่งความละเอียดในการปฏิบัติงานความประณีตในการออกแบบนะคะเพราะงานเดคูพาร์ทเนี่ยหนึ่งต้องออกแบบก่อนต้องคิดวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้นะคะหนึ่งเด็กต้องคิดวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะลงลายอะไรเราจะใส่ลายอะไรในการออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีตรงจุดนี
2: ้เราทำออกมานะคะอาจารย์เริ่มทำแต่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมก่อนแต่เราสามารถต่อยอดให้เปิดออกมาแล้วเป็นชั้นลิ้นชักออกมาได้ติดกระจกพร้อมค่ะเลยว่าจะทำให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมเท่าที่ได้เรียนนะคะก็ทำให้มีความสุขกับการเรียนแล้วก็เราสามารถนำงานเดคูพาร์ทที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือว่าสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะ
3: ส่วนคุณครูอันมันก็ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการทำงานเดคูพาร์ทที่ได้สอนนักเรียนในคาบที่แล้วซึ่งในคาบเรียนนี้ก็ได้ประยุกต์นำเอาการทำงานเดคูพาร์ทบนพื้นผิวเรียบมาใช้ควบคู่กับงานออกแบบทั่วไปเพื่อการแปลงโฉมเครื่องไม้ที่เหลือใช้ที่เก่าแล้วมาทำให้เกิดความสวยงามน่านำมาใช้อีกครั้ง
4: ให้นักเรียนเลือกชิ้นงานโดยที่ปฏิบัติงานบางชิ้นนะฮะมันเป็นชิ้นเล็กๆที่เธอเอามานะฮะอย่างเช่นพวกมานั่งนักเรียนก็ทำเดียวทำคนเดียวถ้าเป็นชิ้นใหญ่นักเรียนจะจับกลุ่ม2ถึง3คนต่อ1ชิ้นนะครับช่วยกันคิดลองดูซิว่าวันนี้จะเปลี่ยนจากสิ่งเก่าๆโทรมๆมันเป็นชิ้นงานใหม่ได้หรือไม่
5: หน้าลายเดิมหน้าลายเดิม
6: ลายไหม
5: ห้านี่เดี๋ยวหาอะไรมาปิดไว้ให้เรา
6: โอเคได้ได้มีพวกดอกไม้อะไรไหม
7: เขียนกันเอาเห็ด

0: ตอนนี้ถ้าครูถามนิดนึงว่ามันเปลี่ยนไปไหม
1: เ
0: ปลี่ยนไหมเปลี่ยนสิ่งนี้ครูอยากจะให้นักเรียนได้คำนึงอยู่เสมอว่าสิ่งของบางอย่างแก้ไขเพิ่มเติมดัดแปลงแล้วใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำม้านั่งซึ่งใครมองไม่เห็นประโยชน์แต่มันกลับมีประโยชน์มากขึ้นภูมิใจเล็กๆว่าสิ่งที่ได้สอนไปอ่ะมันเกิดประโยชน์กับนักเรียนและนักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีส่วนเข้ามาเนี่ยได้นำไปใช้แล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ไกลเกินตัวมันอยู่ใกล้ๆตัวบางอย่างเนี่ยมันน่าจะไม่มีประโยชน์แกก็บอกว่าเอานำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆจุดก็มีความภูมิใจกับเด็กๆที่ได้เอาแนวคิดนี้ไปใช
2: ้การที่ได้มาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แนวผมเลยครับคือผมชอบแบบอะไรออกไปทางคำนวณคิดอะไรมากกว่าครับมันอาจจะเป็นทางการใช้ความรู้พอได้มาเรียนงานในครูผาแล้วมันรู้สึกว่าจินตนาการมันอาจจะสำคัญกว่าความรู้ก็ได้ครับ
3: แต่ก่อนเรียนศิลปะนะคะก็พวกวาดรูประบายสีอะค่ะก็ไม่เคยได้เรียนปฏิของอะไรพวกนี้ก็พอมาได้เรียนแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีอะค่ะก็เสริมทักษะการเรียนรู้ของตัวเองด้วย
4: เวิร์กช็อปต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นการทำเดโคพาชลงบนพื้นผิวที่มีความขรุขระนะคะสิ่งสำคัญที่เราจะใช้ก็คือตัวกระดาษทิชชู่ค่ะกระดาษทิชชู่พวกนี้เป็นกระดาษทิชชู่สำหรับเช็ดปากนะคะแต่ว่าลวดลายของเมืองนอกเนี่ยเขาจะสวยงามซึ่งตอนนี้มีการนำมาจำหน่ายในประเทศไทยเยอะและราคาก็ถูกลงนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือจะเป็นตะกร้าค่ะสิ่งสำคัญต่อไปที่เราจะต้องมีก็คือสีอะคริลิกสำหรับงานศิลปะนะคะใช้ในการลงสีตะกร้าแล้วก็แต่งเติมสีนอกจากนั้นก็ยังมีกาวเดโคพาชชุดหนึ่งนะคะแล้วก็อะคริลิกแกรนิตจะเป็นแบบมันหรือแบบด้านก็ได้

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับอาชีพหมอหูคอจมูกว่ามีหน้าที่อย่างไรและทำงานอะไรบ้างนอกจากนั้นหมอหูยังมีเครื่องหมายเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอีกมากมายเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมบอสครับผมอยากเป็นคุณหมอหูครับ
2: สวัสดีครับบอสนะคะวันนี้เนี่ยบอสอยากรู้วิธีการทำงานของหมอหูคอจมูกมากเลยครับวันนี้เนี่ยบอสขออนุญาตติดตามคุณหมอไปเรียนดูวิธีการเป็นหมอหูคอจมูกนะคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะพาน้องบอสไปดูนะว่าการทำงานของหมอหูคอจมูกเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรในการตรวจคนไข้แล้วเรามาดูกันว่าหูคอจมูกเนี่ยมีโรคอะไรที่เจอได้บ้างนะคะจ้ะไปเลยค่ะ

0: ี๋ยวหมอจะเริ่มจากแนะนำอุปกรณ์โต๊ะตรวจของหมอก่อนนะคะก็จะมีในเรื่องของที่ส่องจมูกนะมีไม้กดลิ้นนะคะมีกระจกส่องนะมันก็มีหลายขนาดเนาะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ๆนะคะนะ
1: ผมสงสัยอุปกรณ์หนึ่งครับเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องส่องรูหูใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอุปกรณ์เนี้ยผมโดนส่องมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคอะไรไอมีเสมหะก็ต้องส่องหูเป็นอะไรก็ต้องส่องหูทุกอย่าง
0: อ๋อปกติแล้วเนี่ยหมอหูคอจมูกนะคะก็จะตรวจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดูจมูกดูคอแล้วต้องส่องหูด้วยเพราะบางแต่เวลาเราเป็นหวัดเคยเป็นหวัดแล้วหูอื้อไหมครับปวดหูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะส่องดูในเยื่อแก้วหูได้ส่องดูหูชั้นนอกแล้วก็หูชั้นกลางได้นะเดี๋ยวหมอจะชี้อวัยวะให้ดูอันนี้ง่ายๆเลยกล้องนี้นะครับจะส่องไปนี่ปึ๊บดูหูปึ๊บถ้าเกิดเราหูปวดหูหูแดงมีหูชั้นกลางอักเสบเราก็สามารถเห็นได้
3: เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนที่หมอหูคอจมูกได้ใช้กันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมครับคุณหมออ
0: ุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือHeadlight ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญของหมอหูคอจมูกเลยที่ใช้ในการตรวจร่างกายนะคะน้องบอสเคยเห็นการ์ตูนที่มีคุณหมอที่ใส่ที่ครอบแล้วก็มีกระจกอยู่ข้างหน้า
1: ที่มันเหมือนแผ่นซีดีกลมๆอ่ะเหรอคะ
0: ถ
1: ู
0: กต้องแล้วอันนั้นล่ะเป็นสัญลักษณ์หมอหูคอจมูกเลยตรงที่เป็นเหมือนซีดีข้างหน้านะคะมันจะเป็นเหมือนกระจกเว้าเพื่อสะท้อนแสงจากโคมไฟเพื่อให้มันสะท้อนส่องไปที่ยังคนไข้อย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องใช้หลักการสะท้อนของแสงแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใช้เป็นนี่เปิดมาก็จะเป็นไฟกล่องนี้เลยนะครับสำหรับการใส่ก็ใส่อย่างนี้เลยทุบหมุนปรับให้เข้าที่แล้วก็ดูเปิดไฟปึ๊บวงไฟเห็นไหมครับมันก็จะสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ระดับ1ฝ่ามือหรือประมาณ 1.5 เมตร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวน้องบอลลองใส่ดูครับ

0: โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการตรวจร่างกายกันนะคะอย่างแรกเลย เราต้องใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากก่อนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอุปกรณ์แรกคือที่ส่องโพรงจมูกด้านหน้านะคะก่อหมอจะใช้อันนี้ส่องโพรงจมูกวิธีจับเราก็จะจับหงายมืออย่างนี้อุปกรณ์จะวางในท่านี้นะครับแล้วก็3นิ้วนี้จะไว้เปิดปิดนะครับนิ้วชี้เอาไว้กาจมูกคนไข้นะครับโอเคอ่ะมืออีกข้างนึงเราก็จะจับบริเวณคางคนไข้เนาะแล้วก็ดูโพรงจมูกข้อระวังก็คือต้องระวังหนีบขนจมูกคนไข้ด้วยเราก็ดูโพรงจมูกด้านหน้าสองข้างโอเคเนาะโอเคลองลองทำ
1: แม่น้องบอสตั้งใจตรวจหน้าดูเลยท่าทางไม่เบาเลยนะครับเนี่ย
0: ชิ้นที่2จะเป็นไม้กดลิ้นเอาไว้ดูบริเวณในช่องปากของคนไข้นะคะคนไข้อ้าปากค่ะน้องบอสเห็นไหมครับมันก็จะเห็นด้านในคอด้านหน้าตรงๆ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคชิ้นต่อไปอันนี้เราจะดูโพรงหลังจมูกละเนื่องจากโพรงหลังจมูกเนี่ยเรามองไม่เห็นได้ในแนวตรงนะครับเดี๋ยวหมอพาน้องบอสมาดูตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยโพรงหลังจมูกเราจะมองไม่เห็นทางด้านตรงๆ
2: คร
0: ับครับผมเพราะฉะนั้นเราก็หมอก็ต้องใช้กระจกในการที่จะส่องสะท้อนให้เห็นภาพโพรงหลังจมูกจากด้านหลังอย่างนี้จะวางอย่างนี้ครับแล้วก็กล่องเสียงเหมือนกันก็ใช้กระจกอีกอันนึงเพื่อส่องดูสะท้อนเห็นภาพสะท้อนดูลงมากล่องเสียงด้านล่างอย่างนี้เนาะคิดภาพออกเนาะแต่เดี๋ยวหมอจะตรวจให้ดูเป็นตัวอย่าง
2: ครับ

0: เมื่อสักครู่เราได้ตรวจโพรงจมูกด้านหน้าด้านหลังตรวจคอไปแล้วกล่องเสียงไปแล้วจะมาตรวจหูกัน
1: ครับผม
0: โอเคเราจะตรวจวิธีการตรวจให้ดูก็คือการจับมาจับคล้ายปากกาก็ได้นะคะดึงใบหูคนไข้ให้กางไปด้านหลังดึงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่องดูเราก็จะมองลอดผ่านกระจกเล็กๆนะคะส่องเข้าไปเราก็จะเห็นลูกหูแล้วก็เยื่อแก้วหูด้านในอ่ะน้องมอสลองตรวจดูอันนี
1: ้จับ
0: จับนี้นะคะจับให้ถนัดมือมือฝั่งนี้เราจับใบหูคนไข้เราตาแนบส่องดูเห็นไหมครับดูผ่านรูนี้ดูผ่านรูนี้

0: ก็เรียบร้อยเป็นการส่องหูดูหูตรวจคุณค่าครบ
1: หมดน้องๆได้เห็นการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆที่หมอหูใช้งานกันแล้วว่าแต่ว่าหมอหูคอจมูกรักษาโรคอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของหูก่อนเนาะหูก็อาจจะมีในเรื่องของขี้หูตันหูชั้นนอกอักเสบไปจนกระทั่งหูชั้นกลางอักเสบหรือจะเป็นประสาทหูเสื่อมก็พบได้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นคอก็อาจจะเป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบเจ็บคอนะคะส่วนจมูกก็อาจจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสอักเสบ
2: ทีนี้เนี่ยบอสเข้าใจแล้วค่ะว่าอุปกรณ์ของหมอหูคอจมูกทำงานยังไงแล้วว่าเวลาใช้เนี่ยเห็นอะไรบ้างครับ
0: โอเคนอกจากนี้หมอยังมีการตรวจการได้ยินอีกอย่างนึงนะคะที่จะให้บอสลองไปฝึกตรวจฝึกได้รับการตรวจการได้ยินดีไหมครับ
2: ดีครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องตรวจการได้ยินกันเลยค่ะ
1: นอกเหนือจากการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือต่างๆแล้วคุณหมอหูยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสำหรับการได้ยินอีกด้วยจะเป็นเครื่องมืออะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
0: เข้าห้องตรวจการได้ยินกันเลยเดี๋ยวบอสนั่งตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
0: โอเคแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องใส่ที่ครอบนะคะหูฟังอย่างนี้นะครับนะใส่ให้พอดีหูเสร็จแล้วก็อาจจะถืออุปกรณ์อันนี้ไว้นะมันจะมีปุ่มกดนะบอสก็ทำตามคำสั่งเดี๋ยวจะมีไมค์ที่พูดออกมาจากด้านนอกแล้วพอเขาบอกว่าได้ยินไหมบอสก็ถ้าได้ยินบอสกดนะครับเดี๋ยวลองตรวจกันดู
3: ได้ยินเสียงไหมครับถ้าหนูได้ยินเสียงกดปุ่มต่อมานะครับเริ่มข้างขวาก่อนนะคะเก่งมากครับ
0: เมื่อสักครู่นี้บอสได้ยินอะไรบ้างคะ
2: มีเสียงตู้ดเริ่มมีเสียงอื้อมี

0: หลายเสียงนะคะ
1: โอเคเพราะว่าการตรวจได้ยินเนี่ยต้องตรวจหลายๆความถี่นะ
0: ค่ะ
1: แต่ละเสียงที่ตี้เสียงสูงก็จะเป็นความถี่สูงเสียงต่ำๆอื้อก็จะเป็นความถี่ต่ำ
0: คร
1: ับโอเคครับเรียบร้อย
2: ผ่านไปแล้วสำหรับการตรวจการได้ยินดูท่าทางน้องบอสจะมีคำถามสงสัยอยากจะถามคุณหมอใช่ไหมล่ะครับ
0: วันนี้เนี่ยบอสได้เห็นการทำงานของคุณหมอแล้วก็ได้เห็นอุปกรณ์หลายๆอย่างของหมอหูคอจมูกแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยบอสก็มีคำถามด้วยครับว่าอย่างเพื่อนบอสเนี่ยใส่หูฟังเป็นเวลานานๆจะส่งผลอะไรต่อหูครับ
3: ปกติแล้วเนี่ยถ้าเจอหมอหูคอจมูกเนาะหมอไม่แนะนำให้ใส่หูฟังเลยครับนะคะนะเพราะว่าปกติการใส่หูฟังเป็นเวลานานๆมันก็มีผลทำให้เกี่ยวกับประสาทหูชั้นในได้การทำอันตรายในประสาทหูชั้นในเนี่ยมีหลักๆก็มี2 อย่างก็คือเสียงดังมากๆ
0: คร ับ
3: เสียงดังระยะเวลานานๆ
0: อย่างที่เราแคะขี้หูอะครับมันจะส่งผลเสียร้ายแรงมากที่สุดคืออะไรครับ
3: ผลเสียเลยเนี่ยถ้านิ้วเราสกปรกเนาะมีเล็บเนาะใส่เข้าไปในหูโดยที่เราก็มองไม่เห็นไปแคะมันก็อาจจะทำอันตรายหูชั้นนอกทำให้มีการอักเสบของหูชั้นนอกทำให้ปวดมีหนองหูอื้ออีกเรื่องนึงที่หมออยากฝากไว้คือการที่น้องๆเด็กๆเนี่ยชอบเอาลูกปัดหรือของเล่นเนี่ยยัดเข้าใส่จมูกหรือใส่หูอันนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำเลยนะคะนะเพราะว่ามันจะทำอันตรายต่อโพรงจมูกหรือใส่เข้าไปในหูก็อันตรายกับเยื่อแก้วหูหรือว่าหูชั้นนอกได้นะคะแล้วก็ เป็นอันตรายถ้าเกิดว่าจมูกเนี่ยมันต่อกับคอถ้ามันของเล่นมันตกลงไปในตรงหลอดลมอันนี้ก็โหอันตรายทำให้หายใจไม่ออกได้เลย

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในความโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซก้าที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็บริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นครั้งที่5ในชุดการสอนการออกเสียงนะคะหรือว่า teaching pronunciation สำหรับครั้งที่5นี้หัวคือ the unstressed vowels of North American English วิทยากรพิเศษของเราก็คือ professor Donna M. Brington ซึ่งเป็น professor อยู่ที่มหาวิทยาลัยโซกาแคลิฟอร์เนีย welcome to you all to the 5th session of the 10 series on teaching pronunciationorganized by the Distance Learning Foundation together with the United States of America Embassy in Bangkok, Soka University, California, United States, and TOT Public Limited. Welcome to the fifth session and welcome Professor Donna M. Brington from Soka University. Over to you.
1: Thank you and good morning to everybody. Welcome to our session on the unstressed vowels of North American English. This is the fifth in our session and we're going to be devoting the entire time today to talking about the unstressed vowels of North American English. Last time you'll remember that we talked about the stressed vowels of North American English.I'd like to give a little bit of an overview of today's lecture and what we're going to be talking about. So we're going to be asking the question, what exactly is an unstressed vowel? We'll look at the unstressed vowels of North American English. When these unstressed

0: vowels tend to occur within the stream of speech. I'd like to talk about something called reduced forms versus citation forms. Don't worry if you don't know what that is. We'll be defining it and talking a lot more about it. Then, of course, I want to talk about stress and unstress within the English sentence, or the stress-timed rhythm of English. And we'll also be talking about learner challenges, things that students find difficult about unstressed vowels and the stress-timed rhythm of English. And then, of course, as usual, we'll also be including lots of teaching strategies.
1: ค่ะสำหรับเซสชันวันนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็จะครอบคลุมหัวข้อนะคะเริ่มตั้งแต่ว่า unstressed vowels คืออะไรนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษแบบ American English นะคะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะในประโยคที่เราใช้เราพูดกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง reduced กับcitation forms นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขยายความแล้วก็พูดถึง stress unstress แล้วก็ปัญหานะคะที่ผู้เรียนเนี่ยมักจะประสบเกี่ยวกับ unstressed vowels นะคะแล้วก็วิธีการสอนค่ะ yes ท่านนะ
0: last time you'll remember that we mentioned very briefly the idea that English contains a number of unstressed or reduced vowels and thatA reduced vowel or unstressed vowel is very simply a vowel that occurs in unstressed position within a word or a phrase. We also mentioned the most common of unstressed vowels in English, the unstressed vowel schwa, which looks like an upside down E in our phonetic transcription.The other unstressed vowels that we haven't really covered, but that we will be talking about today, are R-colored schwa, U, O, I, and unstressed I. And we'll be talking about all of these and giving lots of examples of where they occur in words in today's lecture.
1: Okay, สำหรับunstressed vowels นี่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสระซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งนะคะที่ไม่เน้นนะคะในคำแล้วก็ในวลีนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อคราวที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่อาจารย์เรียกว่าชัวนะคะหรือว่าถ้าในรูปสัทสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปคล้ายๆตัว e กลับข้างอะค่ะนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมี unstressed vowels อย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นที่เป็นตัวคล้ายๆกับเป็นแล้วก็มี r อยู่ข้างหลังอยู่นะคะประกอบอยู่แล้วก็มี o e นะคะแล้วก็ unstressed e นะคะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะค่ะ
0: This next slide should look familiar. We looked at it last time when we were talking about vowel frequency, and we said one of the reasons that unstressed vowels are so important in English is that the unstressed vowel schwa is the most commonly occurring vowel in all of the English language, as we see in the graph on your screen.
1: Okay.อาจารย์บอกว่าตัว unstressed vowel schwa เนี่ยนะคะเป็นตัวที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดนะคะถี่ที่สุดในคำที่ปรากฏในภาษาอังกฤษค่ะ
0: So let's look at schwa in action and let's listen to the difference in vowel quality between some of the stressed vowels that we talked about last timeAnd the unstressed vowel schwa. So listen as I read the following words: land, the unstressed vowel a, and then when that word now occurs, when that syllable is unstressed, the vowel changes. So listen to the difference between land, England. Listen to the difference between land.And lund, as in the word England. So we have an unstressed syllable, the second syllable

0: of the word England and the unstressed vowel schwa. Other examples, men, so we have the stressed vowel e, and then when we look at the compound word fireman, we have the unstressed vowel schwa. Listen again, men, fireman. Office, the stressed vowel ah, but when the stress changes and we have the word official, that O now becomes the unstressed vowel schwa. Fast, breakfast. Unless, careless. Listen again. Land, England. Men, firemen. Office, official. Fast, breakfast. Unless, careless.
1: ค่ะอาจารย์ก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะโดยยกตัวอย่างคำนะคะที่เป็น stressed กับ unstressed vowels นะคะ อย่างคู่แรกนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อพอไปอยู่ใน unstressed นะคะจาก land เนี่ยนะคะไปอยู่ข้างหลังเป็น unstressed เป็นที่ unstressed เนี่ยก็จะออกเสียงเป็น schwa นะคะเป็นตัวนั้นก็คือ land กับ England นะคะค่ะที่อาจารย์ออกเสียงตามเมื่อกี้นะคะ men ก็เป็น fireman ค่ะตัวที่3นี่นะคะก็คือตัว o ข้างหน้านะคะ office นะคะก็จะเป็น official นะคะ fast ก็จะเป็น breakfast unless ก็จะเป็น careless นะคะก็จะเป็นเสียงที่สั้นลงนะคะก็คือเสียงชวานะคะ
0: Okay. There are a few other unstressed vowels of English as well that I want to talk about. So in addition to schwa, we find the following other unstressed vowels. First of all, the R-colored schwa that occurs in words that have an ER ending. Words such as bitter, better,faster, ladder. Listen carefully to the quality of that unstressed R-colored schwa. Bitter, better, faster, ladder. Another unstressed vowel of English, again, one that occurs in word endings, is unstressed u, as in the words cashew, virtue,Cuckoo, Zulu. It's very much like the stressed oo, but it's not stressed. You can hear a little bit of a difference in vowel quality. The third unstressed vowel, the unstressed o, again, that we find in the endings of words that do not receive stress, such as pillow, mellow, tango, hippo.Unstressed E, very often represented by Y at the end of a word, lucky, busy, party, happy. And the unstressed I, in unstressed syllables, again, selfish, sandwich, manic, addict.It may be a little bit difficult for you to hear these unstressed vowels, to hear them as unstressed vowels, and to hear the difference between these unstressed vowels and the unstressed vowel schwa. I think it's also difficult for native speakers to hear the difference. But I wanted to let you know that these unstressed vowels also exist in English. I think the more important unstressed vowel is schwa.So if we only learn one unstressed vowel, it would be very, very important for us to remember about the unstressed vowel schwa.
1: ค่ะ อาจารย์ดอน่าก็บอกว่านอกจาก schwa แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมี unstressed vowels ตัวอื่นๆอีกนะคะอย่างตัวแรกก็คือ

0: ที่อาจารย์เรียกว่า R cover schwa นะคะคือ schwa แล้วก็มีตัว R เล็กๆอยู่ข้างบนนะคะซึ่งก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคำลงท้ายนะคะแล้วก็ออกเสียงเนี่ยคือกระดกลิ้นตัว R นะคะซึ่งก็อย่างเช่นคำว่า bitter better faster ladder นะคะแล้วต่อไปก็เป็นอีกตัวหนึ่งคือ U นะคะอย่างเช่นคำว่า cashew virtue cuckoo zulu แล้วก็ O นะคะใน pillow mellow tango hippo แล้วก็ E นะคะซึ่งอาจารย์บอกส่วนใหญ่คำจะลงท้ายด้วยตัว Y นะคะ lucky busy party happy แล้วก็ E นะคะอย่างเช่นใน selfish sandwich manic addictซึ่งอาจารย์บอกว่าจะยากหน่อยนะคะที่จะฟังพวกนี้ unstressed vowels นะคะแล้วจริงๆพวกเราเนี่ยคนไทยแทนที่จะเราไปออกเสียงเป็น unstressed ที่จะไม่เน้นนะคะไม่ลงหนักนะคะ I'm just telling the participants that usually and I think they all agree that usually the Thai would pronounce you know the last syllable especially the last syllable of the word you know as stressed so it's quite you know the opposite to what weare used to.
1: Yeah, and that's one of the reasons that we're devoting 2 hours to talking about unstressed vowels in English, because this whole issue of stress, unstress is really an important one, and it is very important for teaching pronunciation. Okay. We've also looked at this chart of the English vowels, the vowel quadrant before, and we mentioned before that unstressed vowels are in the center region of the oral cavity or mouth. So you can see here highlighted where the unstressed vowels occur within the oral cavity, that they occur in the high central and high and central mid area of the vowel quadrant.
0: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูภาพสไลด์อันนี้นะคะก็จะเป็นสถานอะไรฮะโลเคชันในปากเรานะคะที่ unstressed vowels เกิดนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงกลางนะคะค่ะ Yes Donna
1: Okay When we talked about the stressed vowels of English one of the exercises that we didfor listening discrimination was hearing the difference between the different stressed vowels of English. We practiced listening to beat versus bit or bed versus bad. With unstressed vowels, we do not typically have a contrast that we can hear. So unlike the full vowels of English, the unstressed vowels don't typically contrastwith other vowels. However, some speakers may make a difference in the unstressed vowel quality at the ends of words. That's why we have those other unstressed vowels of English, like unstressed O in pillow, hippo, tango, unstressed U in virtue, cashew, etc.Try listening to the difference that I make in the following two sentences and concentrate on the last syllable of the last word in the sentence. So listen to the first sentence. Those are roses. And the second sentence, those are roses. It may be very, very, very difficult to hear.The difference between sentence number one, those belong to Rosa, and sentence number two, those are beautiful flowers. So listen again. Sentence number one, those are roses. Sentence number two,

0: those are roses. Anybody hear a difference?
1: Yeah.
0: A little difficult, right? Maybe? Let's try. I'm going to say either sentence number one or sentence number two. So listen really, really carefully. I'm not going to tell you which one. You tell me one or two. Those are roses.
2: Two.
1: Two.
0: Two. Very good. Yeah, wow. Those of you who said two. Hey, you're right. Yeah, very good. Let's try it again. Those are roses.
3: One.
0: That was one. You guys are really good. Yeah. Really what we're talking about here, if you can hear a difference, we're talking about the difference between the unstressed ending us versus the unstressed ending is. Us, is. Us, is. Roses, roses. But quite difficult to hear, even for native speakers.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดู2คำนะคะ roses กับ roses นะคะเราก็พอจะฟังออกนะคะเพราะอาจารย์ตั้งใจพูดให้เราฟังนะคะถ้าเราไปฟังในประโยคสนทนาปกติคงแยกไม่ออกนะคะอย่างไรก็ตามอาจารย์บอกว่าunstressed vowels เนี่ยมันไม่มีตัวเปรียบเทียบอะค่ะไม่เหมือนกับ full vowels ซึ่งเราเรียนไปแล้วเมื่อเซสชั่นก่อนๆนะคะว่ามีให้เปรียบเทียบความแตกต่างนะคะอย่างเห็นได้ชัดแต่ตัว unstressed เนี่ยไม่มีตัวเปรียบเทียบคู่เปรียบเทียบนะคะมันก็ลำบากนิดนึงนะคะในการที่จะฟังค่ะ
0: Okay, so we could ask the questionWhen do unstressed vowels occur? There are basically two situations in which we produce unstressed vowels as native speakers. The first of these situations is in unstressed syllables in multisyllabic words. So the longer the word, the more unstressed syllables we have, and the more we are going to hear that vowel sound schwa,or one of the other unstressed vowels that we've already talked about. The second situation is in the reduced forms of what we call function words that occur in normal native speaker discourse. And let's define function word. A function word is a word that signifies a grammatical relationship betweenother words. It is not a content word. It's not one of the really important content words in the sentence. It's basically a grammatical marker in the sentence, a preposition, an article, and we'll talk about more function words in just a minute.
1: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า unstressed vowels เกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะคะที่แรกเราจะเจอบ่อยๆก็คือคำที่มีหลายพยางค์นะคะยิ่งมีพยางค์มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะมี unstressed vowels มากเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่จะเกิดบ่อยๆนะคะก็คือเวลาที่มี function words นะคะ function words ก็คือคำอาจารย์ธนาบอกว่าคือ grammatical markers นะคะคือคำที่ไม่ใช่ content word นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูว่าอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเราอาจจะลืมกันไปแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เรียกแบบนั้นนะคะอย่างเช่นพวก article พวก preposition นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็น function words ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลายเป็น unstressed ค่ะ
0: If we want to look at the function words in English, here's a chart that summarizes the various function words. Now, these words are extremely important when we talk about unstressed vowels because almost all of these words in typical spoken English discourse contain an unstressed vowel. So the articles, the, and the prepositions on, of, at, in, to, for, from, the copula verb be, and the various forms, am, are, auxiliary verbs such as is, was, has, have, can, do, could, will, would, should. Pronouns, which many people don't realize, also contain the unstressed vowels, he, you, his, her, him, them, our, your, that. Conjunctions, and, or, as, than, and conditional markers such as if. The way that I just pronounced these words was the full pronunciation. But when we use them within a sentence, within normal spoken discourse, these words are not pronounced the way that I just pronounced them for you. So we don't say on, or of, or at, for example. We say at. And I'm going to be showing you more how this works within the sentence in just a little while.
3: Goodness.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็ให้ดูตัวอย่างฟังก์ชันเวิร์ดนะคะเราก็คงนึกออกแล้วนะคะก็มีหลายประเภทด้วยกันนะคะ articles ปุพบทนะคะ prepositions หรือว่า copula b ก็คือ verb to be นะคะแล้วก็ verb ช่วยต่างๆคำสรรพนามคำเชื่อมนะคะหรือว่าแม้แต่ if ซึ่งอาจารย์บอกว่าเวลาอยู่ในประโยคที่พูดเนี่ยก็จะไม่ออกเสียงเต็มคำนะคะ theOn, off อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะย่อลงกลายเป็น unstressed ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะเราก็จะได้ยินตัวอย่างจากอาจารย์มากขึ้นนะคะซึ่งเวลาอาจารย์ออกเสียงถ้าอาจารย์ดอนน่าออกเสียงถ้าอาจารย์ต้องการออกเสียงตามอาจารย์ก็กดไมค์นะคะออกเสียงตามได้เลยแล้วพอเสร็จแล้วก็ปิดไมค์ด้วยนะคะค่ะ
0: And remember that I mentioned that in multisyllabic words, in unstressed syllables, we also have unstressed vowels. So unstressed vowels occur in virtually all of the unstressed syllables in a multisyllabic word. I've indicated here the unstressed syllable in white and the stressed syllable in blue on the screen. Listen, around.Nobility. Jeopardize. Qualification. Homology. Superciliously. Let's try them together. Okay, so everybody try with me. First one, around.
4: Around.
0: You really put the emphasis on the second syllable.You barely hear the first syllable. First syllable is
4: nobility.
0: Let's try it again. Let's try around.
4: Around.
0: Second word.
4: Around.
0: Nobility.
4: Nobility.
0: Nobility.
4: Nobility.
0: Nobility.No.
4: Nobility.
0: Nobility. Okay, let's try the next one. Jeopardize. Qualification.
4: Qualification.
0: Okay.
4: Ophthalmology.
0: That one's hard, right? And the last one. Superciliously.
4: Superciliously. Superciliously.
0: Again, superciliously.
4: Superciliously.
0: Concentrate on the syllables in blue. Put the emphasis.In the syllables, on the syllables in blue. Let's try the last one again. Superciliously.
4: Superciliously.
0: Forget about the other syllables. You don't really need to pronounce them very much at all. So, superciliously.
4: Superciliously.
0: Try it again.
4: Superciliously.
5: Superciliously.
0: You can practice that one at home, okay? Until you get it right. That's a very hard word to pronounce.
1: It really is hard, Donna.
0: Okay. I know, it's very hard.
1: ค่ะก็จะเห็นว่าพอเป็นคำหลายยิ่งหลายพยางค์นี่ยิ่งออกเสียงยากนะคะก็เราก็บางทีเราก็จะสับสนเล็กน้อยนะคะว่าจะไปลงหนักที่คำไหนนะคะค่ะ Yes Donna
0: Okay let's move on to function words remember that function words are the grammatical markers right and in normal native speaker discourse function words are not emphasizedFunction words contain reduced vowels, and function words do not receive stress within the sentence. Therefore, the vowels in the function words are unstressed. And here we begin to also talk about the rhythm of English. Remember, we've mentioned before the stress-timed rhythm of English.So you'll notice on the screen that we have three blue dots. Those are the main beats of the rhythm of our sentence. And I could actually tap them on the table. So I could go one, two, three. One, two, three. One, two, three. Now I'm going to try to say the sentence to that same rhythm. When did he say that he had done it?When did he say that he'd done it? When did he say that he'd done it? We asked him if he'd help us with the job. We asked him if he'd help the job. Listen again. When did he say that he'd done it? When did he say that he'd done it? We asked him if he'd help us with the job. We asked him if he'd help us with the job. Can you hear the rhythm of English? There's a strong, regular, rhythmic beat, but all the other syllables.Have to fit in between. Why don't you practice that with a partner for just 2 or 3 minutes? See if you can say those sentences and reduce the other vowels to schwa. All of those other words are function words that do not receive emphasis. Content words are the words that receive the stress in the sentence, and they are the words that containThe full vowels of English. Content words include nouns, main verbs, adjectives, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogatives, negative contractions, adverbs, and adverbial particles. But the function words, the words that don't receive emphasis, the words that contain reduced vowels like schwa, include the articles,auxiliary verbs, personal pronouns, possessive adjectives, demonstrative adjectives, prepositions, and conjunctions. And it's really important to understand this to get the rhythm of English correct and also to get the vowel quality correct.
1: ค่ะ สไลด์นี้ก็เป็นประเภทของคำนะคะ content words กับ function words ซึ่งอาจารย์บอกว่าในส่วนของ function words เนี่ยก็จะมี unstressed vowels อย่าง schwa นะคะซึ่งเราจะต้องออกเสียงอย่างที่คือไม่เน้นเสียงนะคะค่ะ
0: to make life a little bit more difficult function words in English have both a citation form and a reduced formThe citation form contains the full vowel. And the citation form is usually when I am emphasizing that word. The reduced form when I'm using it in its normal context. Let me give you some examples. So we could have the sentence, it's the best.Which has both a citation form and a reduced form. If I want to really emphasize, this is the best food I've ever had, or you are the best students I've ever worked with, then I use the citation form, which contains the full vowel E. But normally, I would use the reduced form. So listen to the difference. It's the best versus it's the best. It's the best. The normal sentence is probably the second one. It's the best. It's the best I've ever experienced. But if I really want to emphasize it, then I can use the citation form. Full vowels occur only in the citation form of function words, and the reduced vowels occur in the reduced form. Usually the vowel that we're talking about is the vowel schwa that occurs in the reduced form of the function word.
1: อาจารย์ก็บอกตรงนี้นะคะพูดถึง reduced กับ citation form นะคะ citation form นี่ก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะเน้นคำค่ะ emphasize คำนะคะอย่างเช่นประโยคที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นะคะ is the best กับ is the best นะคะถ้า is the best ก็คือเน้นนะคะถ้า is the best ก็คือชวาคือไม่เน้นนะคะเป็นประโยคปกติถ้าเราต้องการที่จะเน้นก็จะออกเสียงเป็นดิดินะคะค่ะแล้วก็ในเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นเต็มคำนะคะ full vowels นะคะในการเน้น citation ค่ะ yes Donna
0: okay so remember that we only use the citation formWhen we want to convey special emphasis. That's the only time that these words contain a full vowel. Let me give you some examples. So if you have heard of me before, and then you meet me, you might say something like, are you the Donna Brinton that I've heard about before? Are you the Donna Brinton who wrote the book, Teaching Pronunciation?But normally you would never give emphasis to the article the in that fashion, only when you're giving special emphasis. We can do the same thing with pronouns. If I really want to emphasize a contrast, I said give it to them, not to him. Them versus him. I'm emphasizing those two pronouns.And therefore, I can use a full vowel quality. If I want to encourage somebody to do something, go on, you can do it. Go on, you can do it. I'm convinced that you can, right? I'm emphasizing can. Or if I want to emphasize the verb be, I can give emphasis to that and use the full form. He is an amazing person.Listen to the difference. The normal sentence without emphasis, he's an amazing person. But if I want to really emphasize it, he is an amazing person. I agree with you. And then finally, instead of the normal sentence, what'll you do now? If I really want to emphasize it, what will you do now? Can you hear the difference? What'll you do now versus what?Will you do now? Right? So these are special circumstances when we're giving special emphasis, then we can use a full vowel in a function word. And that's what's called the citation form of the function word.
1: คือตอนแรกอาจารย์ก็บอกว่ามันมี content words กับ function words ซึ่ง function words เนี่ยจะเป็น unstressed vowels นะคะคือเราจะไม่เน้นในประโยคธรรมดาแต่มันมีบางกรณีที่เราจะเน้นก็คือกรณีที่เป็นเรียกว่า citation form นะคะหรือว่า emphasize ต้องการที่จะเน้นคำนั้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะจากประโยคที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่น Are you the Donna Brinton นะคะคือเป็นคนนั้นใช่ไหมนะคะที่ฉันเคยได้ยินมานานแล้วได้ยินชื่อหรืออะไรอย่างนั้นนะคะหรือว่าประโยคที่สอง I said give it to them not to him นะคะคือเน้นว่าให้กับพวกนี้นะคะไม่ใช่ให้เขานะคะหรือว่า go onคือทำไมคะให้ทำต่อไปนะคะคือเน้นว่าให้ทำต่อไปนะคะหรือว่า you can do it คะคือว่าคือฉันเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ก็เน้นไปที่ can นะคะซึ่งตามปกติ can ก็เป็น function verb ซึ่งจะไม่เน้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในลักษณะพวกนี้นะคะแล้วก็อีก2ประโยคก็เช่นเดียวกัน is ก็เป็น function verb แต่ว่าในกรณีนี้เราต้องการที่จะเน้น he is an amazing person นะคะเน้นเลยว่าใช่เขาเป็นคนที่น่าทึ่งทีเดียวนะคะแล้วคำสุดประโยคสุดท้ายก็ what will you do now นะคะคือเน้นว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะนะคะถามตรงนี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการเน้นนะคะ function verb ในมีบางกรณีที่เราต้องการที่จะเน้นความหมายนะคะเน้นคำนั้นเพื่อที่จะให้ความหมายมันชัดขึ้นมาค่ะ Yes, Donna.
0: Hey, just a few more examples of when we can use citation forms of function words. The next example is when we use the citation form in isolation from the rest of our speech. When we stop and think and add something new.So I might say, for example, it looks like it's going to rain, or maybe not, or maybe not. I'm having a second thought, and I'm giving emphasis to this second thought, right? Another example, when the function word is being cited, English teachers always tell you, never begin a sentence withand in quotation marks, right? That's citing the function word, and therefore we use the full form and, not the reduced form und, right? Or again, something that my English teacher always told me, it's grammatically incorrect to write could have in quotation marks with of instead of have.This is a typical mistake that native speaker writers make. Many teenage children write I could of with of instead of I could have with have. And the last example in what are called coordinated expressions. These are usually idioms, something like I travel to and from China a lot. To and from. So we have two different parts of the idiom. Or, I'll be in and out all day. That means I may be in my office, I may not be in my office, I may be out doing something. I'll be in and out all day. So these are again examples where we can use a full vowel in the function word. Again, examples of a citation form.
1: ค่ะตัวอย่างตอบมานะคะของวิธีการที่จะเน้นนะคะพวก function words นะคะก็มีอีก3กรณีนะคะกรณีแรกอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าอาจารย์พูดว่า it's going to rain นะคะแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะที่อาจารย์ใช้คำว่า second thought คือเอ๊ะลองคิดดูอีกทีก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะนั้นอาจารย์ก็บอก or maybe not นะคะเพราะนั้น or ตัวนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยเน้นนะคะก็เป็น citation form นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ากรณีที่ เราโควต์ function word นั้นนะคะโดยอย่างเช่นว่าใส่เครื่องหมายคำพูดกำกับนะคะเพื่อที่จะบอกหรือว่าอธิบายอะไรนะคะเพราะฉะนั้น อย่างเช่นประโยคแรก never begin a sentence with an นะคะปกติ an เราจะไม่พูดว่า an เราก็จะพูดเป็น schwa นะคะนะคะแต่ว่าในที่นี้ในเมื่อมันมีคำเครื่องหมายคำพูดกำกับเป็นตัวที่ต้องการที่จะเน้นเพื่อที่จะอธิบายนะคะว่า เวลาเขียนประโยคเนี่ยอย่าเขียนประโยคที่ขึ้นต้นด้วย and นะคะหรือว่าบอกว่าเป็นผิดไวยากรณ์นะถ้าจะเขียนคำว่า could have นะคะต่ เขียนว่าเป็น of นะคะแทนที่จะเป็น have นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยฉันก็มองว่าก็ตรงกันข้ามกับเราเพราะว่าเด็กฝรั่งเนี่ยเขาเรียนรู้การพูดภาษาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เขาก็เรียนรู้การพูดโดยเฉพาะ unstressed เนี่ยจะมีเยอะมากใช่ไหมคะในภาษาพูดนี้พอเขารู้ unstressed ปรากฏว่าเขากลับมาเขียนที่แบบว่าเป็นภาษาจริงไม่ถูก could have เขาพูดเป็น could have ตลอดใช่ไหมคะพอมาเขียนเป็นภาษาจริงเขาเลยเขียนเป็น could of แทนที่จะเป็น could have ซึ่งนี้ตรงข้ามกับเรา ช่ไหมคะเรารู้ตัวเดิมของเราว่า could have เราเวลาเราพูดเราก็จะเป็น could have ตลอดเลยแต่จริงๆไม่ใช่ต้อง could have นะฮะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือกรณีที่เป็น expression นะคะที่อย่างเช่นเอาคำ preposition มาต่อกันเป็น expression to and from ซึ่งตรงนี้เราก็จะเป็น unstressed ไม่ได้นะคะก็ต้อง to and from หรือ nowนะคะก็ต้องพูดให้เต็มๆนะคะค่ะ Then in the second one is grammatically incorrect. I just mentioned to the participants that you know it's opposite to the Thai speakers. You know we learn the full form first. You know could have, but we find it difficult to pronounce it when speaking could have. You know and vice versa. You know the English people, you know, they learn the unstressed form first, you know, through the speaking fluently, and they are confused when returning it into the full form.
0: Right, right. I think that there's been a lot of confusion about these, especially the function words, because teachers very often teach the full form and not the reduced form. And of course, both forms are important.Because, as we said, there's a citation form and there is a reduced form. But what teachers need to understand is when to use the citation form and when to use the reduced form. And we'll talk about when to use the reduced form, which is most of the time. Most of the time we use the reduced forms. Okay, so here's my favorite cartoon.That is a cartoon about citation forms. We have the customer at the restaurant who's looking at the menu, and we have the waiter who's waiting to take the order. And the customer looks at the menu and he says, geez, 99 cents for shrimp. That's a real deal. And so he places his order with the waiter. He says, I'll have the shrimp.And the waiter comes back, and what's he holding in his hand? He has one shrimp in his hand, right? He's holding one shrimp. And he says, sir, here is the shrimp. So what we have here is an example of citation form versus reduced form. Notice when the customer orders,The shrimp. He uses the reduced form, the. Listen, I'll have the shrimp. I'll have the shrimp. But when the waiter brings the shrimp back to him, the waiter emphasizes there's only one shrimp. It's the shrimp, right? So here's a nice cartoon that's playing on the humor of reduced forms.And citation forms of function words.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูการ์ตูนอันนี้นะคะก็เน้นที่คลิป2กับ3อ่ะค่ะนะคะ2ก็คือเค้าก็สั่งว่า I have the shrimp นะคะก็สั่งธรรมดาเป็น reduced form ใช่มั้ยคะ I have the shrimp ปรากฏว่าบอยก็มากลับมาพร้อมกับหยิบชูกุ้งมาตัวนึงแล้วบอก the shrimp นะคะคือเนี่ยนะคะนี่คือนะคะกุ้งตัวนี้นะคะคือกุ้งค่ะก็เป็นการเล่นคำนะคะ yes
0: okay we're now going to move on to stress and unstress in English phrases and sentences stress and unstress so remember that we said beforeEnglish belongs to a group of languages that we call stress-timed languages, which means that English has a regular rhythmic beat. We can tap the beat on the table. We can basically say one, two, three, one, two, three, and those are the heavy rhythmic beats of the sentence. And those emphasized parts of the sentence are the content words of the language, not the function words, right? In fluent speech, just like in music, We have a regular pattern of stress, unstress, stress, unstress. And this is very characteristic of the rhythm of English. Very different from Thai. Very different, right? So this is in opposition to other languages which are syllable-timed languages, and in these languages, every syllable receives approximately the same stress. This is not true of English, right? In English, the only syllables that receive full value are the stressed syllables. And we'll talk more about these in our next two lectures.
1: ค่ะอาจารย์ดอน่าก็บอกว่าภาษาอังกฤษนี่นะคะเรียกว่าเป็น stress timed language นะคะก็คือว่าจะมีจังหวะนะคะถ้าเผื่ออย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เราลองเคาะโต๊ะแล้วก็พูดเนี่ยนะคะคำที่เน้นนะคะจะมีไม่กี่คำในประโยคส่วนใหญ่จะเป็น content word นะคะส่วนแล้วก็จะเป็นก็เลยจะกลายเป็นจังหวะนะคะแล้วก็ซึ่งต่างจากภาษาอื่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ละพยางค์เนี่ยก็จะมีการเน้นเท่าๆกันหมดนะคะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะเน้นเฉพาะอย่างเช่น content wordนะคะแล้วก็ส่วนคำอื่นนะคะ vowels หรือว่าอะไรนี้ก็จะเป็นหรือว่า function word นี่ก็ค่ะก็จะเป็น unstressed นะคะซึ่งอันนี้เราต้องฝึกให้มากๆค่ะ
0: okay, here's something that should look fairly familiar because we've done this exercise before but let's look at it againAnd notice how this gives us lots of information about stress and unstress in English. So the words in blue are the content words of English, and these are the words that are pronounced with full vowels. So the three words, cows eat grass, cows eat grass. Those words receive stress.And they contain full vowels. All the other words contain unstressed vowels and do not receive stress in the syllable. Just listen as I pronounce these sentences. I'm going to tap the rhythm again. So we're going to try 1, 2, 3. 1, 2, 3. Don't repeat, just listen, right? Okay. 1, 2, 3. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. Again. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass.We can do it faster and faster and faster. Let me try a little bit faster. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. Right? Okay, why don't you take a couple minutes and practice this with your partner? You should practice tapping the rhythm. Go 1, 2, 3 and try it. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: อาจารย์เคาะเบานิดนึงนะได้ยินแต่เสียงเคาะยินเสียงพูด
3: ข้าวมาทุกมา
0: Okay, I'm going to stop you again. I'm sorry. I think we have to move on. But again, you can practice these at home and see if you can get better at it.
5: Okay.
0: Really focus your attention on the stressed words in the sentence. Those are the most important words because they carry the meaning. So we're going to move on now to talk about teaching strategies.Let's start with learner challenges. For English language learners for the students in your classrooms, especially because their language does not have the same rhythm of English. It's going to be very difficult for them to learn to produce the rhythm of English, to have this stress, unstress.

0: stress, unstress, alternation. So that's a challenge. The first step for you as teachers is to raise consciousness about the fact that this is different. English is different in this respect. Your students need to understand a little bit about the rhythm of English, right? Because most students don't know that English is different from their native language. You also need to appeal to a variety of learning styles. When we're talking about rhythm, using motion, tapping the rhythm like I did on the table, one, two, three, or clapping the rhythm, one, two, three, one, two, three. That can be very, very important to help students internalize the rhythm of English.
1: ค่ะอาจารย์ก็มาพูดถึงหัวข้อ learner challenges นะคะคือปัญหานะคะที่ท้าทายผู้เรียนนะคะเกี่ยวกับการออกเสียงพวกนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าในภาษาอื่นเนี่ยนะคะจะไม่มีการที่จะเป็นภาษาเนี่ยจะไม่ได้เป็นจังหวะแบบนี้นะคะเหมือนภาษาอังกฤษภาษาไทยเราก็เหมือนกันเราก็พูดต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะไม่นับในละครที่ทำเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะค่ะนะคะเพราะนั้นเราก็จะไม่รู้หรอกว่าคำไหนที่ควรจะเน้นคำไหนที่ไม่ควรเน้นนะคะเป็น content word เป็น function word เราไม่เกี่ยวนะคะเราเขียนพูดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้ยากนะคะในการที่จะออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษาอีกประการนึงก็คือว่านักเรียนเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้นะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดไว้บอกว่า content word เนี่ยนะคะสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้า เราเน้นตรง content word เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เน้นตรง function word เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลต่อการฟังด้วยนะคะทักษะการฟังด้วยใช่ไหมคะเพราะเวลานักเรียนที่ฟังเนี่ยเขาอยากจะฟังให้ได้ทั้งหมดทั้งประโยคเลยซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเลยนะคะถ้าเขาจับได้เฉพาะ content word ที่เป็น stress นะคะก็พอแล้วก็ได้ความหมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้นะคะว่าตรงไหนที่เน้นตรงไหนที่ไม่เน้นแล้วก็วิธีการที่จะสอนให้เขารู้จักจังหวะของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกก็มีหลายอย่างนะคะอย่างที่แท็บโต๊ะหรือว่าตบมือนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกอีกนะคะมีอีกหลายวิธีที่จะอาจารย์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของอาจารย์ได้ค่ะ Yes Donna
0: In English language teaching today we talk a lot about the importance of appealing to different students and their different learning styles So to assist learners with stress timing, you can appeal to your visual learners, learners who like to see things illustrated by using bullets, like I used the bullets on the screen before, or different typeface styles to illustrate the rhythmic patterns. For learners who are auditory learners, who really need to learn by listening, You can use a kazoo. Remember we talked about kazoos before? This is the kazoo, the little musical instrument that we can use, or a metronome, which makes a ticking pattern like you use when you practice the piano to keep the rhythm even, to help learners hear stress and rhythm. And finally, kinesthetic learners, learners who need to learn by moving different parts of their body. You can have them clap, you can have them tap on the table, or you can even ask them to stand up and stomp out the patterns by walking around the classroom. Students like to do this. So we need to appeal to all of the students in our classroom, and all students have different learning styles. So we want to use as many different methods as possible.
1: ค่ะอาจารย์ก็แนะนำนะคะวิธีการสอนนะคะแล้วแต่ผู้เรียนนะคะผู้เรียนก็มีหลายประเภทผู้เรียนที่ชอบที่จะ เรียนด้วยภาพนะคะก็อย่างเช่นใช้บูลเลตอย่างที่อาจารย์ใช้เมื่อกี้นะคะที่เป็น3จุดบนประโยคนะคะหรือว่าเน้นตัวสีต่างๆตัวหนักตัวเบาในประโยคให้เด็กเห็นว่าตัวไหนที่เน้นก็เป็นตัว

เข้มนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนที่ชอบที่นะคะคือเรียนจากการฟังเสียงเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างคาซูก็คล้ายๆอะไรฮะขลุ่ยเล็กๆนกหวีดเล็กๆใช่ไหมคะนะคะแล้วก็

ที่เราทำอะค่ะให้เคาะโต๊ะให้ปรบมือแล้วก็ให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินนะคะอาจจะเดินหนักๆ นะคะไปตามจังหวะเสียงนะคะในประโยคคำที่ stress ก็แล้วแต่นะคะจะใช้วิธีไหนให้เหมาะสมกับนักเรียนของอาจารย์ค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: One of the things that we can do to help students and to call attention to the difference in vowel quality is to begin with the stressed syllable, like bus, and then have the students try pronouncing the unstressed version with schwa. So listen to the difference between the words on the screen. Bus, nimbus, gus, bogus, fuss, typhus, gust, august, lust, fullest, gun, wagon. Basically, here we hear the difference between a full vowel and the stressed vowel schwa. So this is good practice for students to produce the unstressed version of the vowel.
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะชี้ให้ลองออกเสียงนะคะ stress unstressed นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรฮะตัวอะนะคะกับตัวชวานะคะเทียบกันนะคะซึ่งตัวอะนี่ก็เป็น full vowel นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะที่อาจารย์ให้มาอย่างเช่น bus กับ nimbus gus bus fuss typhus gust august lust fullest gun wagon
0: ค่ะ and this is difficult right this is difficultWe can do the same thing with unstressed and stressed it. So the full vowel as in fish and the unstressed version of it in the unstressed syllable in the word selfish. So listen, fish, selfish, rich, ostrich, tick, attic, witch, sandwich.Ridge, marriage, dish, radish. Notice that that last syllable in the second column of words is very, very short and contains the unstressed vowel sound.
1: ค่ะแบบฝึกต่อไปก็เป็น stress unstressed e นะคะสระนะคะ e ก็ในอย่างเช่นในประโยคในคำที่ยกตัวอย่างให้มานะคะ fish selfish rich ostrich

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๊ะไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน ช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว

0: วสนุกจัง
1: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
0: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: ช้างพื้นน้ำในลำธาร
0: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
2: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
0: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
2: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
2: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้ต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
2: สวัสดีนะทุกคน

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่า

0: ตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
1: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยนะเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนาน

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: แล้วนะครับนี่คือตลาดที่เราอยากจะมาเดินนั่นเอง
1: วันนี้เนี่ยเราไปที่โรงกลั่นน้ำมันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาพอดีว่าตลาดยังไม่ปิด
0: ยังไม่ปิดถือว่าเป็นโอกาสดีของเรา
1: ที่เราจะได้มาดูว่าคนที่บรูไนเขาขายอะไรกันเขากินอะไรกันเขาซื้ออะไรกัน
0: เนี่ยแล้วก็ทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี
1: ้ดีครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยไก่มีไก่ย่างบาร์บีคิวอ่ะเหมือนไก่เหลืองบ้านเราไก่ย่าง
0: ไก่เหลืองบ้านเรา
2: โทษครับเราจะให้เดินกับคนคนหนึ่ง
1: เป็นไง
3: Hi.
1: Welcome
3: to Pasar Malam Gadong.
1: Pasar Malam Gadong.
3: Pasar Malam Gadong.
1: I call night market.
3: Yes, night market.
1: Part of our hotel.
3: Yes, that's the direct translation. And you are Gift.
1: Gift.
3: And you are Zun.
1: Zun.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My name is Ash.
1: Ash. Oh, Ash.
3: Yes.
1: Okay.
3: I'm a radio DJ here in Brunei.
1: DJ?
3: Yes, a radio DJ.
1: Oh, you're a celebrity in Brunei.
3: Oh, no. I'm nobody here. Nobody famous.
1: Oh, I don't think so.
3: Let describe okay. The hair and the makeup
1: if
3: tonight.
1: If someone heard your sound, everyone can remember your sound,
3: yeah.
1: Right?
3: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
1: Why?
3: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
1: Only $5?
3: $5 minimum you can bring here.
1: Really?
3: You can get a lot of stuff. Let me show you some stuff. Come.
1: Okay. Oh, big fish.
3: Big fish, yes. Food that I want to show you guys is the kueh malaya.
1: Kueh malaya.
3: Yeah. So see, they pour in the flour, the flour with the water. Okay. So which one do you want? The big one or the small one?
1: Small one.
3: The small one, yeah.
1: Yes. Peanut and
3: raisin. Raisin. Yeah. Okay, sure.
1: $1. นี่คือเราสั่งแล้วนะฮะ
3: Chip.
1: คืออะไรคุเล่มาลายา
0: เวมารายา
1: คุเลมารายา
0: เวมารายา
1: เวมารายา
0: ก็คือดูง่ายๆก็คือขนม
1: ถังแตก
0: บ้านเรานะครับ
1: มันเหมือนขนมถังแตกนะแต่มันมีไส้มันใส่ถั่วแล้วมันก็มีลูกเกด
0: ใช่มันเจ็ด
1: หวานมันก็อ่อน
0: แต่ว่าผมว่ามันมีรสชาติหวานของลูกเกด
1: คือรสชาติมันจะเหมือนกับหวานของน้ำตาลแล้วก็มีนมข้นแต่มันจะมีความมันความหอมของถั่ว
0: ครับ
1: นะครับแต่คล้ายๆกับถังแตกบ้านเราแต่มันจะนุ่มกว่าน
0: ุ่มกว่า
1: ถังแตกบ้านเรามันจะกรอบ
0: ใช่แต่ถังแตกบ้านเราผมว่าไส้น้อยกว่าที่นี
1: ่ที่นี่
0: ไส้เยอะมาก
1: ไส้เยอะแล้วไม่แพงด้วย25 บาท30 บาทนะ
0: คร
1: ับ What is leaf banana It's not banana
0: banana
3: No
0: bukan
3: it's not banana
1: มันเป็นพืชชนิดนึงของท้องที่ที่นี่แหละเออนี่
3: การ leaf is softer
1: อ๋
0: อก็คือมันเป็นใบที่มีชื่อว่าDowniring ก็คือใบนีริง
1: Downiring do we have fresh one
0: oh
1: I see
0: นี่ก็ใบตองนี่ครับ
1: มันเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าเฮลิโคเนียเฮลิโคเนีย
3: สปีชีย fish
1: okay let me try
4: เดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกันนะครับโอเค
1: มันเหมือนข้าวย่างอ่ะเอาข้าวไปห่อ

0: ใบไม้แล้วมาย่าง
1: อืมแต่มันคือข้าวเหนียวนะ
0: พอ your language delicious
2: ยำมัน
0: ยำมัน very ยำมัน
1: ผมรู้จักอยู่อย่างหนึ่งในนี้ขนม
0: ขนมอะไรฮะแป้งทอด
2: this is called penyaram penyaram
1: ที่บ้านผมเขาเรียกดูโจยาวา
2: this is how they cook penyaram yours look like UFO
0: ว้าว
1: ว้าวเดี๋ยวผมขอชิมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับรสชาติกรอบๆ
0: ครับ
1: มันดูเหมือนกับอาจจะเกือบไหม้แต่มันไม่ไหม้มันจะออกหวาน
0: ๆมันเหมือนซาลาเปาทอดป่ะ
1: มันเหมือนซาลาเปาทอดอะครับ
0: คล้ายๆนะแป้งทอดเหมือนกันนะ
1: แป้งคล้ายๆกันเลย

0: เอาละครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3
1: ใช่แล้วครับวันนี้วันสุดท้ายในการมาท่องเที่ยวในประเทศบูไนนี้นะคร
0: ับ ใช่แล้ว
2: Yeah today mission will be your most important mission before you go home
1: Okay
2: this... So can you open the mission
1: ตึบ
0: ว้าว Education study okay. children right
2: Yes yes okay. education
0: the last one last mission
2: Okay I'm sorry that is not your last mission
1: What
2: because you look in the middle there is another one which is covered by the yellow and red paper
1: No 5 mission 1 2 3 4 5 already
2: yes. 5 mission but there is another one additional mission that you have to do today together with the education if you open the middle one and you see what it is
1: This middle one
2: Yes please
1: last mission
2: Yes
3: แสดงว่าสิ่งนี้ต้องเป็นเหมือนกับว่ารากเหง้าต้องเป็นสิ่งที่เหมือนว่าสำคัญที่สุด
1: ดูสิว่าอะไร
3: กับคนบรูไนเลย
2: โอเค
1: Can I open it
2: Yes please open itWhat is Whoa! that?
0: Kampung air.
2: Yes, Kampung air. Our culture, our tradition, our lives revolves around Kampung air.
1: Okay, I see.
2: Yes. So okay. that's why today, without Kampung air, nobody knows Brunei. But if you said Brunei, Kampung air.
1: Yeah. Oh. Okay. We want to know about Brunei. That's why we going to.
2: Okay. Yes.
1: Okay.
2: Yes. This is the main transport of Bruneian Kampung Air people. Dia pakai semua macam ni, pakai macam ni.
1: Oh,
2: ya. Yeah. Ini digelar taksi sungai, taksi laut.
1: Oh.
2: So we have
1: station on.
2: Yeah, we have a station on river for the water taxi, for the boat. Yeah.
1: Very cool.
2: And here we have this big area of Kampung Air here.
1: The big village.
2: Yeah.
1: On the water.
2: That's right. Yeah. This is just one of the largest water village in the world.
1: Uh-huh.
2: Yeah.
1: How about this place?
2: This is another school.
1: Do you mean all school on the water?
2: Yes. In the Kampung Air, there are 9 schools.
1: Uh-huh.
2: 9 schools or 9 mukim or area of Kampung.
4: แสดงว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ล้วนตั้งอยู่บนน้ำหมดเลย
1: How long they live like this?
2: Oh, in the Kampung Air,
1: how long?
2: Oh, more than 600 years. Sorry? In Kampung, more than 600 years.
1: 600?
2: Yes, maybe 1,000 years. But the Bruneian, we started in Kampung Air.
1: Oh.
2: Yeah, most of the people living in Kampung Air before long time ago are all fishermen.
1: Fishermen.
2: Yeah, they catch fish, so that's why they all stay on in Kampung Air, selling fish, dry fish. But if they go to the land, they will exchange barter trade, exchange fish with rice, with salt, with belacan.
1: And now they why they going to the land?
2: Yeah, because there is a program from the government.
1: Uh-huh.
2: They try to relocate some of the people to the land because the government try to reduce the number of people living in Kampung Air. We have new housing schemes there. That is a new one.
1: New one Kampung Air?
2: Yeah, new Kampung Air. Kampung Bokia.
1: Kampung Bokia is called Kampung Bokia.
2: But here,Because the Kampung Air, the houses are very near,
1: uh-huh.
2: and they are very in terms of safety. Fire, if there is fire, it very quick to spread and destroy the house. So that's why the government trying to relocate them somewhere here and also on land, so that the number of people in Kampung Air is getting less. But we will still maintain Kampung Air.
0: โอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหน
1: ี่โอ้โห
0: นี่ถือว่าเราเรียนกลางน้ำที่บอกใช่ไหม
1: ใช่ที่เราเห็นจากในเรือเมื่อกี้
0: นี่ถ้าเราดูใต้ถุนนี่นะครับมันจะอยู่กลางน้ำจริงๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นแผ่นดินเลยอ่ะ
1: จริงครับเราดูโอ้โห
0: เป็นเสาเข็มโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
2: โอเค now we are at Sekolah Rendah Sabadarat or Sabadarat Primary School
1: Sabadarat Primary School
2: yes
1: โอเคโรงเรียนประถมนั่นเอง
0: เรียนชั้นประถม
1: ชื่อ Sabadarat
0: Okay.
2: Now, okay, I will introduce you to the principal of Sabadarat Primary School.
5: Hello, welcome to Sekolah Rendah Sabah Darat.
6: Hello.
5: Okay. I'm the school principal. Today I want you, I'm a very busy person. I need your help. The two of you are going to do something for me.
6: You need some help from...
5: Yeah, I need your assistant. You have to help me.
6: You become
5: okay? Will be okay?
6: Okay, I know that. เพิ่งมาถึงนี่ก่อนเพิ่งขึ้นมาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาบอกขอความช่วยเหลืออ ่
3: ะเดี๋ยวนี่เราโดนขอความช่วยเหลืออะไรเหรออ
6: ่ะไม่เป็นไร
3: ไม่ทันทำอะไร
6: เดี๋ยวไปดูว่าความเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
3: ได้ครับ
6: โอเคโตรู้สึกสนุกนะฮะและที่สำคัญแปลกใจมากคือเพลงแอโรบิกของเขาเนี่ยเป็นเพลงเกาหลีด้วยสุดท้ายนี่เพลงสุดท้ายแล้วเป็นเพลงที่เด็กๆสุดท้ายสุดท้ายฮะดูท่าดูท่าครับโอ้โห
3: ลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานซ์แต่บัลเล่ต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภารกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไงพวกผมก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนครับ
2: berapa orang semua anak murid di sekolah ini? Berapa orang?
5: 284.
2: Every day, day we dance like this?
5: No, every Saturday.
2: Saturday. Okay, every Saturday we will come Brunei to dancing with.
5: Yeah, their favorite is that chicken dance.
2: Chicken dance. Chicken dance.
6: ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะ
2: สนุกครับสนุก
6: คุณครูเคยเต้นหน้าชั้นเรียนแบบนี้ไหม
2: โอ้ยไม่เคยเลยครับในยุคนี้
6: ครั้งแรก
2: เนี่ยผมว่าอาจจะกลับเอาไปทดลองกับนักเรียนดูนะ
5: This is Islamic religious knowledge classroom where they learn how to do praying at the moment how to do the praying in groups because we do praying sometimes individually sometimes in groups this one is jamaah
6: คือเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
5: It's praying
3: การที่สวดมนต
6: ์ขอพรเจ้า
3: การมึงไงว่าบ้านเราเรียกว่าการละหมาดในคาบในชั้นเนี่ยเขาจะสอนทุกอย่างเลยรวมถึงการละหมาดรวมถึงการถือศีลรวมถึงการอาบน้ำละหมาดก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย
6: ครับ
3: ที่เราSaya menjadi guru dari Siam, Thailand.
2: Kata turut saya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Mathematics, science, English. You can use that all three subjects. This a mini market for grocery. Food and drink.
2: นี่ก็คือวิชา
5: These are all rubbish. But we recycle to become for the student learning.
2: ถ้าพูดง่ายๆบ้านเราคือตอนนี้คือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าประยุกต์นั่นเอง
6: ก็คือ
2: สอนก็คือนำหลายๆวิชาเนี่ยมาประยุกต์รวมกันในเรื่องการค้าขาย
5: iPhone
6: for the children for the children ฮะ
5: yes that is just the box for buying and selling in real life

0: แล้ววิญญาณที่เขาความเป็นกฎเป็นนั่นเองคือความเป็นกฎเป็นด่างคร
1: ับ ความเป็นกฎเป็นด่าง
0: ละลาย
1: ใช
2: ่ so they are given the enzyme urea enzyme urease okay so this enzyme urease so they have to actually dilute the enzyme according to the diagram here so we start off with 10% of the enzyme and then they will dilute this to 5%and then 2.5% and then 1.25% and then so on okay
0: ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าไดลูทเป็นการทำให้ความละลายเนี่ยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยลดลง
1: ครับ
2: and then they transfer another 10 cm cube from this beaker and take 10 cm cube from the beaker containing distilled water so we make 2.5% so it gets dilute and dilute and dilute
1: หลังจากผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ถูกทาใส่กระดาษตัวนี้ที่มีชื่อว่าRed Litmus
0: คือกระดาษลิสมัสก็คือเป็นกระดาษที่ทดสอบความเป็นกรดเบสนั่นเอง
1: ความเป็นกรดเป็นด่าง
0: ความเป็นกรดเป็นด่าง
1: ตัดใส่เข้าไปในแต่ละตัวผสมที่เขาผสมกัน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็จับเวลาด้วยนะว่ากว่าจะเปลี่ยนสีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่เขาก็จัดบันทึกเวลาของสารแต่ละตัวที่เขาทำการมันทำการทดลอง
0: ใช่กันเ
1: อง
3: Awak suka learning biology
4: Ya, saya suka dan mempelajari bio, subjek biologi.
3: Bagaimana awak disuka biologi?
4: Saya mahu menjadi seorang doktor yang berjaya.
5: You want to be a doctor in the future?
4: Yeah.
3: Yes. แต่จากที่เราได้ดูมานะครับคุณกิ๊ฟครับเห็นด้วยกับผมหรือผมมองว่านักเรียนที่เนี่ยในโรงเรียนมัธยมสายเนี่ยลักษณะของความตั้งใจแล้วก็ความคิดการริเริ่มในการในการทำแลบหรือว่าในการความมุ่งมั่น
1: ในการที่ศึกษา
3: ในการศึกษาเนี่ยมีมากแล้วก็มีสูง
1: เหมือนกับผมที่ผมได้คิดแล้วก็ได้ลองคิดดูหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวบรูไนมาตั้งแต่วันแรกถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยบางทีคนในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีเนี่ยอาจจะมองจากครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ในสมัยนี้แล้วนี่นะฮะคือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารโลกนี้มันแคบลงนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเจริญไปมากรวมถึงข่าวสารที่ทุกวันนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆรวมถึงเด็กๆที่บรูไน
0: ยุคนี้เขาอยากจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเขาเลย
6: As the principal of one of the school in Brunei, I would like the children of Brunei to be proud being a Bruneian. And also, being the children of Brunei, we want them to be responsible to keep the economy of Brunei as stable as possible, and also to keep Brunei as peaceful as ever. So, in the end,Brunei is a place where the children can grow up peacefully with their parents around. And we are so proud having our children who will keep our Brunei as a country to be proud of.
7: So hopefully, once again, I hope that you had a very memorable stay in Brunei Darussalam. And hopefully we will meet again sometime in the future. And until then,We say goodbye to you and have a safe journey home. Thank you.
0: Kemudian saya mari dari negara Brunei. Saya jumpa kepada Zainal kebaikan. Zainal memberi kebaikan kepada saya dan
8: terima kasih
0: dan gift. Saya rasa senang hati.Tak boleh hayat dalam ini.
8: Yeah.
0: Rasa senang sangat-sangat. Ya. Dan saya nak hayat kepada orang Brunei dan Maktab Sains. Saya terima kasih banyak-banyak kepada memberi saya dimasukkan tengok Science Lab dan semua dari dalam sekolah ini. Saya nak ingat semua di dalam negara Brunei, di dalam hati saya, infinity.
8: Terima kasih. Remember Brunei.
6: Sama-sama.
9: Forever. Thank you.
6: Yeah, forever.
8: Thank you everybody.
0: Terima kasih.
6: Sama, makasih juga.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูมีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัย

0: จากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
4: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
1: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
4: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลย

ใจกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้เองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า Ionization Energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่า

น้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือท่านี้เนี่ยจะต้องมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ6เพราะฉะนั้นท่านี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะThank you.

0: ใจดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้

0: หน้าต่าง
1: ประตู
2: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
0: ไม่ทราบค่ะ
2: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
3: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
4: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
2: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
3: ครับ
2: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
5: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
2: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: นั่นอะไรครับครู
2: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
4: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นในประโยค
2: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
6: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะ
6: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
4: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
2: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
2: บัวแดงล่ะคะ
6: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
2: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
5: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
2: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเ เราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
0: อ๋อแบบนี้นี่เอง
2: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เต่าครับ
2: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
3: ้ปลาดาวครับ
2: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือ

ืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลู่ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน

เมตร2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ

0: 5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569กันค่ะและในช่วงนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนนะคะทำให้ประเทศไทยค่ะมีฝนน้อยแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้น

ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อะ
1: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
0: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันโครงแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
1: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เ
2: ราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
1: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย

0: าก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
1: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลย
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่เจ้

0: แต่เดิมพื้นที่หลายหมื่นไร่ของอำเภอพนมสารคามเคยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์พื้นหนึ่งของภาคตะวันออกแต่เมื่อมีการทำสัมปทานป่าไม้และบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ดินทำให้มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงขาดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าทำให้พื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมแห้งแล้งมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูงทำให้หลายหน่วยงานไม่เห็นด้วยที่จะทำโครงการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าฝ่ายกรมต่างๆก็บอกว่าที่แถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าก็ได้พูดว่าดินไม่ดีนั่นเองมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากว่าบอกว่าที่นี่ดินไม่ดีไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศไทยทั้งประเทศจะกลายเป็นทะเลทรายหมดเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจก็เลยพยายามหาวิธีที่จะฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่ใช้การได
1: ้วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราราษฎรได้ร่วมกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน264ไร่สำหรับสร้างพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ถวายที่ดินความตอนหนึ่งจากกระแสพระราชดำรัสว่าก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นถ้าหากไม่สร้างพระตำหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยว

0: กับการเกษตรจะเอาไหมเขาก็บอกว่ายินดีก็เลยเริ่มทำในที่นั่น
1: ตอนนั้นพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จะบอกชาวบ้านบ้างแล้วก็ผู้ใหญ่ที่พ่อเขานับถือแล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่แห้งแล้งน้ำก็ไม่มีใช้ไม่มีกินจะไปปลูกพืชผลอะไรก็ไม่ดีก็อยากจะยกให้ถวายในหลวงที่ดินพื้นป่าจะดีขึ้นค่ะให้ในหลวงมาพัฒนาให
2: ้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ได้มีดำริที่ให้สร้างศูนย์การรู้ด้านการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่รวมสมบูรณ์เหมาะสมในการทําการเกษตรโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องป่าไม้แล้วก็แนวทางพัฒนาอาชีพการเกษตร
3: โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันคิดร่วมกันทำทำงานแบบบูรณาการเรียกว่าแบบ One Stop Service
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกและเป็นต้นแบบของความสำเร็จให้แก่เกษตรกรปัจจุบันมีพื้นที่ 1,895 ไร่ดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างเป็นระบบและครบวงจรมุ่งเน้นการผสมผสานหลักวิชาการในด้านต่างๆโดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักประสานการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งจะมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันให้การสนับสนุนงบประมาณและการติดตามประมวลผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินงานในลักษณะบูรณาการสร้างองค์ความรู้ไว้หลายด้านและถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเช่นการฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำได้เกิดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2522ที่พระองค์พระราชทานให้เรียกว่าอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กมีหลักการอยู่ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบนของพื้นที่สามารถส่งน้ำให้อ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กซึ่งอยู่ตอนล่างได้
4: สำหรับอ่างต่างๆนะครับมีทั้งหมด9อ่างนั้นนะความสำคัญก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างอ่างที่2นี่เป็นอ่างใหญ่ซึ่งเป็นอ่างต้นน้ำของห้วยน้ำโจรมีความจุนะครับ1ล้านกับ2ล้านลูกบาศก์เมตรการวางระบบน้ำทางชลประทานจะก่อสร้างเป็นคลองคอนกรีตดาดก่อสร้างท่อส่งน้ำระหว่างในคลองให้กับแปลงเกษตรกรเขาก็สามารถที่จะต่อท่อ PVC ส่งไปถึงแปลงเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีใช้ระบบท่อเราสามารถควบคุมการใช้น้ำได้เปิดปิดเป็นเวลาได
5: ้สองคนน่ะทำ10ไร่จ้ะแต่หมุนเวียนกันบางทีก็ข้าวโพดด้วยพอข้าวโพดหมดเราก็เอาพริกเอามะเขือไปอย่างเงี้ยพริกเราก็ทำน้ำหยดจ้ะแล้วมะเขือทำน้ำหยดแต่ถั่วฝักยาวใช้น้ำลดจ้ะสายน้ำหยดเนี่ยประหยัดที่สุดเลยประหยัดยิ่งกว่าน้ำลดอ่ะประหยัดแรงด้วยไงเราไม่ต้องมาลดเราเปิดน้ำแล้วก็ทำอย่างอื่นไปได้เลยมาก่อนเราไม่เคยทำแต่เราไปอบรมแล้วเราก็หันกลับมาทำจ้ะ
6: คือมันแรงเพราะมันเป็นที่ดอดจัดนะโครงการของในหลวงมาตรงนี้คือช่วยประชาชนได้เยอะคือพวกเราอ่ะเคยไม่มีหวังอะไรเลยอ่ะจากตรงนี้ก็คือมีหวังคือทำมาหากินได้เยอะ
0: การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเป็นงานสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ต้องทำกันอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำมีการปรับปรุงบำรุงดินและมีการสาธิตและส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในที่ทำกินและลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมี
7: ขั้นตอนการปลูกเนี่ยเราจะเตรียมดินก่อนรอบแรกเนี่ยเป็นการไถพรวนดินรอบที่สองเนี่ยเราจะไถแปรตีหน้าดินให้ดินละเอียดเพื่อพร้อมที่จะปลูกพืชระยะที่เหมาะสมนะคะต่อการไถกบเพื่อปรับปรุงดินเนี่ยนะคะอยู่ในระยะที่พืชออกดอกเนื่องจากว่าช่วงที่พืชออกดอกเนี่ยนะคะจะมีแร่ธาตุนะคะปริมาณสูงที่สุด
8: ตรงนี้มีประโยชน์ค่ะเกษตรกรสามารถนำไปใช้เสริมกับพวกปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เสริมเป็นฮอร์โมนพืชก็ได้ค่ะช่วยในการเร่งรากแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นพืชสำหรับประโยชน์ของปุ๋ยหมักใช้ปรับปรุง

0: คะทางกายภาพของดินนะช่วยให้ดินเนี่ยร่วนซุยขึ้นนะคะปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอุ้มน้ำได้ดี
1: มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ที่สามารถป้องกันการช้าล้างพังทลายของหน้าดินปรับปรุงบำรุงดินปรับโครงสร้างของดินช่วยดูดซับสารพิษในแหล่งน้ำกรองตะกอนดินและเศษซากพืชป้องกันไม่ให้แหล่งน้ำตื้นเขินช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับดินเกษตรกรสามารถดำเนินการปลูกได้เองประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องดูแลมากตรงกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประหยัดเรียบง่ายใช้งานได้จริง
2: การแจกจ่ายของหญ้าแฝกจะมีอยู่2แบบก็คือแจกแบบรากเปื่อยแล้วก็แบบก้าที่ปักชำลงถุงในส่วนของแบบรากเปื่อยเนี่ยเราจะแจกประมาณในช่วงของเดือนพฤษภาซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกส่วนก้าถุงเนี่ยเราก็จะแจกต่อเนื่องจากในส่วนของก้าแฝกเปื่อยส่วนของเราเนี่ยมีการผลิตออกมาในแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณ1ล้านก้าเกษตรกรก็เข้ามาขอรับหมดทุกปี
1: การบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่
3: หยิบ9ไร่ครับที่ทำอยู่เมื่อก่อนก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับทุกปีก็มีเสียหายทางศูนย์ก็ให้ไปอบรมครับก็ไปครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยครับก็เลยแปลสภาพมาทำสวนเกษตรผสมผสานตามแนวไร่ดำริของในหลวงกับพี่สิบปีนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านคิดผมก็ทำตามครับแล้วก็สอนชาวบ้านให้ทำตามก็มีประโยชน์จริงๆครับทำให้ครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ชีวิตดีขึ้นครับวันนี้ก็ภูมิใจที่สุดนะในชีวิตเนี่ย
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความประหยัดเรียบง่ายนำไปปฏิบัติได้จริง
4: แต่ที่พี่ทำนี่พี่ก็ไม่เน้นลูกนะตอนนี้เน้นจะตอนบนกิ่งบนต้นจะได้ราคาดี
5: ถ้าตอนจากกิ่งประมาณนี้มันจะโตเร็วโตเร็วแตกกิ่งดีจะได้กิ่งละ100กิ่งละ80บาทแล้วตามลักษณะของกิ่งใหญ่กิ่งเล็กกันค่ะถ้าเป็นกระถางอย่างนี้ค่ะเราก็ขายอยู่ราคาส่งเราก็ขายแค่300ค่ะถ้าเลี้ยงโตไปอีกถ้ามีติดลูกอีกก็ถึง400ถึง500บาท
4: เมื่อปี57นี่ก็ได้ 400,000 กว่าบาททำคนเดียวดูแลเองทั้งหมดฉีดยาเองวางท่อเองใส่ปุ๋ยรดน้ำเอง
5: ทางศูนย์เขาก็มาส่งเสริมอีกพี่ก็มีกำลังใจไม่ใช่ก็จะคอยให้เขาช่วยเราอย่างเดียวเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างมันถึงจะมีอยู่มีกินตรงนี
1: ้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เกษตรกรให้ความสนใจมากโดยเฉพาะการเลี้ยงเป็ดปากน้ำและไก่ลูกผสม
6: การเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับต้องมีความรู้ในการเลี้ยงมาคุยกันก่อนคุณจะเลี้ยงอะไรมีพื้นที่อย่างไรบ้างมีความเหมาะสมในการเลี้ยงไหมมาอบรมก่อนอบรมแล้วก็ไปเตรียมโรงเรือนเสร็จแล้วก็มาจ้างเราเราจะนำสัตว์ไปให้เขาเช่นสุกรหรือไก่หรือเป็ดที่เขาต้องการ
1: งานประมงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากมีเกษตรกรเข้ามาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลจนเกิดความสำเร็จที่โดดเด
7: ่
1: น
7: งานที่หลักๆ ก็คือมีการสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานะครับแล้วก็สาธิตการเพาะเลี้ยงกบนาการเพาะเลี้ยงเลแดงแล้วก็การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอีกส่วนนึงก็มีการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ที่เราส่งเสริมเกษตรกรตอนนี้นะครับก็มีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศแล้วก็การเพาะเลี้ยงกบนากบนาที่นี่จะออกสีเหลืองๆนะครับจะไม่เหมือนกับนาที่อื่นเรื่องเราได้รับการปรับปรุงพันธุ์แล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีจุดศูนย์เรียนรู้ได้เพาะเลี้ยงกบเนี่ยมาอยู่4รายนะครับที่เป็นต้นแบบสำหรับให้เกษตรกรที่อื่นนะฮะมาเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับ
8: ถ้าเราจะสร้างอาชีพของตัวเองที่ให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราคือว่าทำพอประมาณก่อนใช่ไหม แล้วก็มีทุนสำรองคือเราขายกบได้กำไรแล้วก็เก็บไว้ลงทุนต้องมีความรู้ด้วยเราเข้าไปศึกษาความรู้ของคนที่เขารู้ขนาดผมยังตกเก่งๆผมก็ต้องไปดูงานไปหาความรู้มีความรู้ก็ต้องมีคุณธรรมด้วยท่านสอนด้วยนะคุณธรรมคือใครมาหาเราเราก็ให้ความรู้ไปเราไม่ปิดบังให้ความรู้หมดตัวเลยให้ยังได้เพราะเองได้อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขครับ
1: นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้น้อมนำแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งหวังให้มีศูนย์ศิลปาชีพเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้านงานพัฒนาชุมชนจึงเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีการจัดแสดงและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่นเช่นงานจักสานจากใบหญ้าแฝกการทอผ้าและการตีเหล็กทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งไว้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเมื่อปี2527เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจให้เห็นถึงรูปแบบการสีข้าวแบบสหกรณ์รวมทั้งการให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์และพื้นที่ใกล้เคียงในปี2554ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้จัดสร้างโรงสีข้าวใหม่ทดแทนโรงสีข้าวพระราชทานที่มีอายุการใช้งานยาวนานโรงสีข้าวแห่งใหม่นี้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวและยังสามารถคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดี

0: การฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านและเยาวชนรอบศูนย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และพืชพันธุ์ส่งเสริมให้ร่วมกันปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเดินตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าไม้ที่จะปลูกนั้นสมควรที่จะปลูกแบบป่าสำหรับใช้ไม้หนึ่งป่าสำหรับใช้ผลหนึ่งป่าสำหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่งอันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆใหญ่ๆการที่จะปลูกต้นไม้สำหรับใช้ประโยชน์ดังนี้ในคำวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้เป็นสวนหรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้แต่ว่าความหมายของการช่วยเพื่อต้นน้ำลำธารนั้นป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตามหรือสวนไม้ฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าที่ถูกต้องเพราะทำหน้าที่เป็นป่าคือเป็นต้นไม้และทำหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านสำหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได
1: ้ได้รู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ได้รู้จักวิธีเลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ค่ะ
3: ได้รู้จักวิธีการทำนาครับ
4: ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ
5: ได้รู้วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดค่ะ
6: ได้รู้จักการใช้พื้นที่ตามสัดส่วนค่ะ
7: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวค่ะ
8: ได้รู้ว่าพืชผักสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรค่ะ
9: นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงประทานตัวแรกคือต้นศรีมหาโพธิ์ดินแดนแห่งนี้ก็จะรับการพัฒนาดินน้ำป่ามีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดังเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงตั้งตรงแห่งนี้คือเป็นรู้ด้านการเกษตรและเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไปจึงฝากเกษตรกรไทยว่าหากเกษตรกรไทยทุกคนใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระหัวทรงสั่งสอนไว้ผมเชื่อแน่ว่าเกษตรกรไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ
0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่สูงเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่จ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
2: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้เราผักผลไม้ก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านสักทีพร้อมกับพาเกษตรกรคนหนึ่งมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงเราผักผลไม้เฝ้ามองเกษตรกรซึ่งกำลังวางแผนดำเนินโครงการทฤษฎีใหม่ด้วยความหวังเวลาผ่านไปเนิ่นนานเราผักผลไม้เฝ้ามองดูเกษตรกรเดินไปเดินมาพูดคุยซักถามเหล่าพืชพันธุ์อยู่นั่นแหละดูไม่มีความคืบหน้าเจ้าพริกซึ่งตัวเล็กแต่ใจร้อนจึงร้องถามด้วยความร้อนใจว่าเมื่อไหร่จะขุดสระน้ำสักที
1: ใจเย็นๆสิเจ้าพริกฉันกำลังศึกษาข้อมูลอยู่ก่อนที่จะลงมือเราควรศึกษารายละเอียดด้านต่างๆอย่างรอบด้านไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
0: จากนั้นเกษตรกรได้อธิบายแผนงานให้เหล่าผักผลไม้ฟังว่า
1: ทฤษฎีใหม่มีปัจจัยสำคัญคือการขุดสระกักเก็บน้ำซึ่งสภาพดินของที่นี่จากการสำรวจมีหลายลักษณะบางแห่งเป็นดินล้วนและดินทรายซึ่งไม่อุ้มน้ำจึงไม่เหมาะแต่มีพื้นที่ทางด้านนู้นเป็นดินเหนียวที่อุ้มน้ำได้ดีน่าจะใช้เป็นพื้นที่ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำได้
0: คุณผู้ชมรู้ไหมคะการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนี้คือหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะในการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละโครงการพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบทั้งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดอย่างครบถ้วนถูกต้องเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของราษฎรและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ทรงไม่ติดตำราคือทรงไม่ผูกมัดติดกับหลักวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรแต่จะทรงดำเนินงานในลักษณะของทางสายกลางที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้จริงและราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงมาถึงตอนนี้เกษตรกรและเหล่าผักผลไม้ได้ลงแรงช่วยกันขุดสระสำหรับกักเก็บน้ำกันอย่างแข็งขันและในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าโครงการทฤษฎีใหม่ในดินแดนของผักผลไม้จะประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนติดตามชมในตอนหน้านะคะ

แดงราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง MCRU DLTV สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ตกลงเราเป็นอะไรกัน

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกัน
1: ไปวัดหรอครับครู
2: ไม่ใช่เราจะไปสวนสัตว์กันเมื่อวานบอยไม่มาโรงเรียนเลยไม่รู้ล่ะสิ
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กัน

0: สวนสัตว
1: ์บอยดูนั่นสิเห็นผีเสื้อกับดอกไม้นั่นไหมว้าวสวยจังเลยมันกำลังทำอะไรกับดอกไม้กันน่ะ
2: นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรกับดอกไม้

0: ผมว่ามันกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้นะ
1: ถูกต้องนะครับนักเรียนผีเสื้อกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารขณะเดียวกันเกสรดอกไม้ก็จะติดตามแข้งขาหรือลำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปกินน้ำหวานหรือไปเกาะยังดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรขึ้นซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
0: เอ๊ะนี่ดูนั่นสิต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกำลังจะตายเลยแต่เหมือนมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่มีใบไม้สีเขียวๆเกาะอยู่นะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือกาฝากครับ
0: กาฝากคืออะไรครับคืออะไรคะ
1: กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งกาฝากจะดูดน้ำและอาหารจากต้นไม้ต้นไม้ถูกกาฝากแย่งน้ำและอาหารเป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์โดยผู้ได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยและผู้เสียประโยชน์คือผู้ให้หรือผู้ถูกอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะปรสิตณอุโมงค์น้ำเราเข้ามาสวนสัตว์กันแล้วนะครับนักเรียนจุดแรกที่ครูจะพานักเรียนไปก็คืออุโมงค์น้ำนะครับ
0: ว้าวปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอ๊ะนั่นปลาอะไรหลบอยู่ตรงนั้นมันชอบอยู่กับดอกไม้ทะเลอุ้ยปลาตัวเล็กนั่นน่าสงสารจังเลยโดนปลาตัวใหญ่จับกินไปแล้วมันเป็นธรรมชาตินะปลาตัวใหญ่ต้องกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารอยู่แล้ว

ือกำลังแย่งเนื้อกันเลยมันคงหิวมากแน่ๆกลัวจังเลยถ้าเราเผลอเข้าไปในกรงของมันจะกินเราไหมนะ

0: ระหว่างเดินทางกลับเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันวันนี้เราไปเจอสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอะไรกันมาบ้างครับ
1: เจอผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะเจอเสือหลายตัวเลยครับเจอปลาหลายชนิดเลยค่ะเ
0: จอนักเรียนมีคำถามอะไรอยากถามคุณครูไหมครับ
1: หนูเห็นก้อนหินข้างบ่อน้ำเหมือนมีอะไรสีเขียวก่ออยู่บนก้อนหินมันคืออะไรคะครู
0: นั่นเรียกว่าไลเคนซึ่งคือรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันโดยสาหร่ายจะได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราราได้อาหารจากสาหร่ายที่สร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาซึ่งหากแยกกันจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะพึ่งพากันมีนักเรียนคนไหนจะถามครูอีกไหมครับ
1: มันมีความสัมพันธ์แบบอื่นไหมคะครู
0: งั้นครูจะบอกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน7รูปแบบจากที่ครูอธิบายที่เพื่อนถามไปแล้วยังมีอีก3ความสัมพันธ์ได้แก่ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อโดยผู้ล่าเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกล่าจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เช่นปลาใหญ่กินปลาเล็กภาวะแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ที่มีความต้องการในสิ่งเดียวกันเกิดการแข่งแย่งแข่งขันโดยมักจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นเสือแย่งอาหารกันความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เช่นฉลามกับเหาฉลามความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระต่อกันจึงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์เช่น

ักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนตอบคำถามจากภาพดังต่อไปนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเป็นภาวะความสัมพันธ์แบบใดให้นักเรียนใช้เวลาตอบคำถามข้อละ1นาทีนักเรียนมีเวลา5นาทีในการตอบคำถามไปกันเลยแบบฝึกหัดภาพที่1 นกเอี้ยงกับควาย

มดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาพที่2กบกับต้นหญ้าริมสระน้ำ

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่3นกกับหนอน

คำตอบที่ถูกต้องคือภาวะการล่าเหยื่อภาพที่4ผีเสื้อกับแมลงปอในทุ่งหญ้า

มดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะปรสิตเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนหลังจากวันนี้ให้ทุกคนลองกลับไปสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันในคาบวิทยาศาสตร์กันนะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟได้และจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

รายงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: อนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
1: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
0: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
1: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
0: โอ๊ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
1: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
0: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
1: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
0: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
1: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได้
0: โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
1: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
0: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
1: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
0: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองที่วัดมกุฎกษัตริยารามวันนี้เวลา 17:37 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองเนื่องในอภิลักษกิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายี16มกราคม2570จะสร้างโดยวัดมกุฎกษัตริยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเช่าบูชาและร่วมสร้างมหากุศลในวาระสำคัญนี้โดยรายได้นำไปสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายีเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระประวัติพระกัลยาณกิจด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนเฉลิมพระเกียรติคุณของพระผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของประเทศไทยสำหรับพระพุทธวชิรมงกุฎเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะพระราชนิยมแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยมหาราชรัชกาลที่4เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดมกุฎกษัตริยารามที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่4มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิพระพักตร์เปี่ยมด้วยความสงบงามจีวรมีจีบรอยพับอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติตามพระราชนิยมแสดงความสมจริงตามแบบศิลปกรรมในรัชสมัยเบื้องหลังประดิษฐานซุ้มเรือนแก้วยอดพระมหามงกุฎและจารึกหัวใจอริยสัจอักษรขอมหล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองงดงามทรงคุณค่าทางด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์ทางนี้เมื่อข่าวสมโภชวัดมกุฎกษัตริยารามครบ100ปีและงานฉลองพระชนมพรรษา70ปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจวนอุทธายีได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธวชิรมงกุฎคำว่าวชิระมาจากสมณะฉายาเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชทรงพระผนวดคือวชิรยานส่วนเหตุอีกประการหนึ่งสื่อถึงวัดมกุฎกษัตริยารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายีรวมเป็นนามว่าวชิรมงกุฎซึ่งนับเป็นนามอันเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม18รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วัน

ยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระราชวงศ์และองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจับกระวัดดีราชาวาสรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนไปจัดแสดงและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนำเสนอจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยโดยพันธุ์พืชพระราชทานที่สำคัญอาทิกุหลาบควีนสิริกิติ์
กุหลาบควีนสุธิดาดอกเอลเดอร์ไวส์และเฟิร์นรัศมีโชตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบของมูลนิธิโครงการหลวงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทมิลลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามจังหวัดหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัท Miner International จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัท Ilu Space ประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนทั้ง
้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.1. ในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมาบริษัท SCBX จำกัดมหาชนสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา160บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบริษัท BTS กรมสัมภาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมประเมินสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
วันนี้เวลา 10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาศผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรวม303 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569อาหารพระราชทานอาทิก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่ต้มและไก่ทอดสเต็กปลาทอดและหมูนักเก็ตขนมโตเกียวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโรงเรียนวัดจันทรสโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2475อยู่ในการดูแลของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมานักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมโดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนและด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะด้านกีฬาการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ที่วัดน้ำจั่นหมู่4ตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานจำนวน 174,735 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรอำเภอบ้านหมี่666 รายซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2568ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย 11,649 ไร่โดยมีนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวหน้าต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆด้วยมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่สำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำรัสจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริขึ้นและขยายสู่ชุมชนภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานครั้งนี้ผลิตโดยโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายจำนวน 148,35 กิโลกรัมและโครงการฐานพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 33,900 กิโลกรัมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อะ
2: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
2: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันคลองแคลงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
2: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเ
0: ราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
2: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: ือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ปลาทูปลาทู
0: ครับนี่อะไรฮะแกงเลียงโอ้โหน่ากินมากครับนี่คือคุณครูเหมือนกันหมด
2: คนนี้เป็นพี่ใหญ่ที่ว่า
0: สวัสดีครับ
2: พี่ใหญ่อันนี้เป็นพอเพียงเป็นผักพอเพียง
0: ผักพอเพียงฮะ
2: ปลูกเอง
0: เหรอครับ
2: ไม่มีสารพิษ
0: จากที่ไหนฮะปลูกเองจากที่ไหน
2: บางแล้วเนี่ยนะคะจากเชียงเซานี่แหละค่ะ
0: แต่นี่หมายถึงว่ามาทำเพื่อจะรับประทานเองเท่านั้นไหมครับหรือว่าจะเป็นวิชาการที่มาฝึกกันแล้วไปสอนเด็กได้ด้วย
2: ก็เป็นอยู่แล้วค่ะเป็นอยู่แล้ว
3: เป็นสูตรมาที่แปลกๆก็เอามาแลกเปลี่ยนกันมาเสริมกันค่ะ
0: ครับพอเสริมเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะถูกไปสอนเด็ก
3: แยกออกไปค่ะก็ไปแตกแขนง
0: โดยเราจะชิมกันก่อนว่าอร่อยไหมในนี้
3: คือบางอย่างเนี่ยอาหารเนี่ยเราสามารถไปปรับสูตรกันเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องยึดติดอันนี้ยังไม่ครบ
0: ดูหน้าตาจะค่อนข้างจะแปลกมากนี่คือใบอะไร
3: ใบบกค่ะ
0: ใบบกแล้วข้างล่างที่หมกอยู่นี่คืออะไร
3: ก็เป็นกุ้งเป็นเครื่องที่ผสมนะคะ
0: ก็มีกุ้ง
3: ทำน้ำปรุงทำอะไรเสร็จแล้วเราราดแล้วเราก็คลุกให้มันได้ที่ก
2: ็ทีเนื้อหมูแล้วเนื้อไก่กัน
3: เนื้อหมูแล้วถ้าเป็นอิสลามส่วนใหญ่แล้วชมรมเราจะมีพวกอิสลามด้วยอาจารย์ที่เป็นอิสลามเราก็เลี่ยงค่ะหรือจะเป็นเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อปลาแห้งอะไรเงี้ยได้หมดนะคะ
0: คือจริงๆของพวกนี้มันอยู่กับวิถีชีวิต
2: ค่ะวิถีชีวิต
0: การที่เราปลูกผักกินเองเราทำเกษตรเราไปสอนเด็กเราทำอาหารได้อะไรแบบนี้แต่วันหนึ่งก็กลายเป็นอาชีพได้เหมือนกัน
3: เรามันสร้างนิสัยเด็กด้วย
0: ยังไงฮะทำใส่เด็กเ
3: ป็นก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะมีอยู่ในชุมชนมีอยู่ในบ้านตัวเองแล้วสร้างมะเขือสักต้นหนึ่งพริกสักต้นหนึ่งก็เราก็รู้จัก
0: ไ
3: งเพราะว่าเริ่มปลูกเนี่ยเขาก็เริ่มดูแลละเริ่มอดทนเริ่มฝึกเขาด้วยอ่ะฝึกหลายๆอย่างด้วยฮะ
0: มาถึงพระเอกของงานครับปลาทูยังไง
2: ปลาทูก็ซื้อไม่ได้เลี้ยง
0: ถ้าเลี้ยงปลาทูนี่ผมจะยกหลายๆนิ้วเลย
2: คือเขาจะมาคู่กันกับน้ำพริกนะคะเราก็ต้องซื้อในส่วนที่เราทำไม่ได้เราก็ซื้อที่นี่เราจะ
0: น้ำพริกมะม่วงและปลาทูเมนูวันนี้ก็มีแล้วก็แกงเลียงแล้วก็จะเป็นอันนี้เรียกว่าย
3: ำใบบัวบกค
0: ่
3: ะ
0: ยำใบบัวบกแล้วก็ผักลวก
3: ผักลวกโบราณ
0: มีหอมหมกด้วย
3: มีหอมใบจาก
0: หอมหมกใบจากช้าอยู่ทำไมพวกเรามีหอมหมกอะไรดีกว่าตามไปชมเลยนะครับโอ้กลางเต็นท์เลยสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ฮะหมูปิ้งหอมเลย
4: หอมหมกค่ะ
0: หอมหมกใบจากนะฮะใบจากนี่ก็บ้านเราแถวนี้
3: บ้านเราก็ตัด
0: หูหอมมากเลยชิมเลยนะฮะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
4: ได้ใช่จะร้อนอยู
0: ่ไม่ร้อน
4: เรา
0: แ
4: บบไทยๆเลย
0: ใช่ๆนี่ได้เลยฮะอร่อย
4: อร่อย
0: เลยฮะไม่อร่อยธรรมดานะ
4: อร
0: ่
4: อย
0: อร่อยนี่เป็นหอมหมกอะไรครับ
4: ปลา
3: หอมหมกปลาค่ะเนื้อปลาค่ะ
0: เป็นปลาอะไรครับ
4: ปลาเบญจพรรณ
0: ปลาอะไรปลาเบญจพรรณ
4: ปลาทั่วไปในตลาด
0: ได้หลายอย่างมาดู
2: ปลาฉลาด
0: ครับปลาฉลาด
2: กระสร้อยปลากระเทียม
4: ปลาซ่าปลาตะเคียน
0: ได้ค่ะได้หมดเลยฮะจับอะไรได้มารวมกันหมด
2: แล้วก็สับบด
0: รวมเรียกว่าปลาเบญจพรรณ
4: ค่ะ
0: นี่คือทำรับประทานกันอย่างเดียวหรือว่าสอนด้วยกำหนิด
3: สอนเพื่อนครูด้วยกันค่ะคือสอนแล้วก็ไปขยายต่อค่ะแล้วก็อีกทั้งสอนนักเรียนเพื่อเอาไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
0: ของเข
3: า
0: ด้วยค่ะเหมือนอาหารข้างในแล้วด้านหลังนั้นก็ทำอะไรกันฮะ
2: ด้านหลังก็
0: กระเป
2: ๋
0: าทำกระเป๋าจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ทำไมครูถึงเน้นวัสดุที่เหลือใช้เขาไม่ใช้แล้วหรือจะทิ้งอะไรแบบนี้
4: เพราะมันร้อนมันทำลายยากด้วยลดโรคร้อนด้วย
0: ลดโรคร้อน
4: ฝึกสมาธิ
0: ฝึกสมาธิด้วยคุณครูสมาธิไม่ค่อยดีเหรอครับ
4: ไม่ไปฝึกเด็กค
0: ่
4: ะ
0: ฝึกครูก่อน
4: ฝึกครู
0: แล้วครูไปฝึกเด็กต่อ

0: ดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วเด็กเขาอยากเรียนไหมเวลา
1: โอ้เด็กชอบค่ะโอ้โหงานแบบนี้เด็กชอบ
2: เป็นไงอาการเขาเป็นไง
1: โอ้โหตื่นเต้นเลยนะฮะสนุก
2: จริ งไหมฮะ
1: จริงค่ะไม่เชื่อลองไปดู
2: แล้วพอทำเสร็จยังไงพอได้งานเอา
1: เอามาโชว์เลยเนี่ยผลงานเด็กนักเรียนเนี่ยอะไรเนี่ยที่ทำออกมาเนี่ย
3: ค่ะนั่นแหละค
2: ่
3: ะ
2: แล้วที่เด็กนักเรียนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: นี่คือผลงานจากที่คุณครูมารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปสอนเด็กๆก็ทำผลงานมาแล้วใครเป็นคนรวบรวมหรือว่า

0: ำให้เกิดแพร่กระจายข่าวไปแบ่งหน้าที่กันยังไงครับ
1: เราจะมีประธานชมรมใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ แล้วเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งรองประธานชมรมอีก4อำเภอนะฮะแยกออกไปก็ทำหน้าที่แทนเรานะฮะสมมติว่าเรามีงานปุ๊บเนี่ยรองประธานอย่างพี่อภัยเป็นรองประธานนะฮะเขาก็จะแจ้งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนอำเภอบ้านโพก็จะแจ้งสมาชิกในอำเภอบ้านโพอย่างเงี้ยครับเป็นเครือข่ายเราก็จะรวมกันนะครับ
0: กระจายโดยให้ท่านรองประธานแต่ละอำเภอเนี่ยไปกระจายเร
1: ียนสมาชิกอีกทีนึง
0: แล้วก็ใครว่างก็มาม
1: ากัน
0: ผู้ในการนะในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้วก็อยู่ในชมรมด้วยเราก็เห็นกันสมาชิกมากันเยอะผู้ในการช่วยเหลือชมรมยังไงบ้างครับ
2: ก็จะเป็นฝ่ายแนะนำทางด้านวิชาการแล้วก็จะแนะนำเรื่องการต่อยอดผลงาน
0: ต่อยอดไปไหนฮะ
2: ส่วนใหญ่จะแนะนำให้เขาไปออกงานหาสถานที
0: ่
2: แล้วก็เรื่องคือพยายามหารายได้เข้ามา
0: สนับสนุนชมรม
2: สนับสนุนค่ะ
0: รายได้นี่เอามาทำอะไรบ้าง
2: รายได้ส่วนใหญ่นี่หมายถึงว่าคุณครูแต่โรงเรียนเอาไปจำหน่ายแล้วก็รายได้ก็คือเอากลับเข้าโรงเรียนหรือให้นักเรียน
0: อ๋อไม่ได้มาเข้าชมรมอะไรไม่ใช่ไง
2: ชมรมเขาจะมีวิธีหาเงินของเขาต่างหากส่วนนึงแต่การจำหน่ายผลผลิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่นักเรียน
0: ครับเจ้าของผลงานเจ้าของฝีมือก็ทำไปได้เองได้ไป
2: นักเรียนก็คือมีกำลังใจแล้วก็มีรายได้เสริม
0: พอก็เปิดเหมือนหาตลาดให้
2: เหมือนหาตลาดหน้าที่เราหาตลาดจะแนะตลาด
0: ครับอาจารย์ประทุมครับในฐานะที่ปรึกษาอาจารย์ช่วยเหลืออะไรบ้างและให้คำแนะนำด้านไหนยังไงบ้าง
3: ถ้าสมมติจะมีงานมีอะไรเงี้ยประธานก็จะแจ้งไปนะคะแจ้งไปก็มาช่วยเหลือมาแนะนำนะคะแล้วก็พอมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแหมชมรมเนี่ยดีมากเลยมีความสามัคคีมีความรักใคร่กันนะฮะทำให้เราเนี่ยอะไรมีการช่วยเหลือกันอย่างดี
0: จากความสามัคคีรักใคร่กันทำให้การสอนพัฒนาไปได้ดียังไงบ้างฮะ
3: พัฒนาไปในด้านที่ว่าเขาจะได้มีอาชีพนะฮะเด็กๆจะได้ใบรางวัลตามที่ต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยฮะ
0: แล้วมันสร้างความภูมิใจ
3: ทำให้ผู้อะไรคนที่เป็นครูแล้วก็ภูมิใจว่าเด็กของเรานะมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถจะนำความรู้เหล่านี้ไปสร้างอาชีพให้ตนเองได้
0: ครับหมายถึงผลจากการรวมกลุ่มของครูทำให้เกิดสิ่งนี
3: ้
0: ทำให้เด็กเกิดอาชีพให้เด็กได้พัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างรายได้แต่ในแง่ของครูด้วยกันเองล่ะครับที่มารวมกันแล้วเราก็แน่นแฟนกันเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องเลยพี่น้องช่วยกันมาจริงๆก็มีแล้วก็มาอยู่กันเหมือนพี่น้องช่วยกันทำกับข้าวด้วยอะไรบรรยากาศแบบนี้มันจะไม่มีผลในห้องเรียนในการสอนของครูที่มาในยังไงบ้างมันจะช่วยยังไง
4: มันจะรักใคร่กันดีเด็กก็
2: ส่งเสริมเด็กลักษณะเนี้ยค่ะบรรยากาศในการสอนเรียนก็คือ
0: หมายถึงเด็กเห็นครูรักกันเด็กก็รักกันมีไหมเด็กจะทะเลาะกันแล้วครูบอกดูครูเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยมีอย่างเงี้ย
2: เขาจะเห็นเอง
0: เลยเขาจะเห็นแล้วซึมซับไปเอง
3: แต่งานแบบนี้นะเด็กชอบมากเลยค่ะชอบทำค่ะทำให้เพลินเด็กไม่เบื่อ
2: และที่สำคัญเด็กได้สมาธิตรงเนี้ยที่เด็กที่จะสนใจอะไรเนี่ยก็จะนั่ง
0: นิ่งเลย
2: คุณครูแล้วกันว่าสมาธิสั้นอย่าง
0: นี้คุณครูท่านนี่แหละสมาธิสั้น
2: พอเขาทำได้ชิ้นหนึ่งนี่มีคำชมไปในเด็กมีกำลังใจก็พยายามจะพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อเอามาอวดครูอวดทั้งบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นการส่งเสริม
4: โรงเรียนเนี่ยค่ะเรียนบ่อยพอทำตรงนี้เขาจะมาโรงเรียน
0: ไม่ยอมขาดเรียน
4: คือเคยได้ทดลองกับเด็กที่เด็กอะไรเด็กดาวเด็กอะไรพวกนี้เขาจะปัญหาเด็กสมาธิสั้น
0: พิเศษทั้งหลาย
4: เด็กพิเศษค่ะ
0: เขาสมาธิสั้น
4: คิดว่าเขาทำไม่ได้เขาทำได้แล้วชมเขาจะภาคภูมิใจมาก
0: แม้มาวันนี้จริงๆผมก็ชื่นใจด้วยนะครับเห็นครูมารวมกลุ่มกันเยอะเห็นความสามัคคีของครูได้มาทำอะไรด้วยกันมาพูดคุยกันทำกับข้าวอร่อยๆนะฮะที่เดี๋ยวเราจะได้ชิมเหงื่ออาจจะเยอะหน่อยวันนี้ร้อนหน่อยแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วอบอุ่นไปด้วยน้ำใจนะฮะถ้าคุณครูดูอยู่อยากจะสร้างเครือข่ายแบบนี้บ้างแบบที่คุณครูอำไพได้เริ่มครูสันติพอและคุณครูปทุมได้พูดคุยให้เราได้เห็นในวันนี้จะทำยังไงเริ่มยังไงแล้วก็จะฝากอะไรถึงครูในการสร้างเครือข่ายบ้างเชิญครูก่อนครับ
4: ต้องเริ่มด้วยใจเราก่อนนะใจเรารักก่อนรักในสิ่งพวกนี้ก่อนแล้วก็ยินดีที่จะให้คนอื่นเป็นผู้ให้
0: ต้องเริ่มจากเป็นผู้ให
4: ้เป็นผู้ให้ก่อน
0: จิตใจยินดี
4: จิตใจแล้วก็เป็นผู้ให้แล้วเขาก็จะเข้ามาเองเขาก็จะมาด้วยใจเหมือนกันเอาใจให้เขาเขาก็ให้ใจเราแล้วก็มีความแลกเปลี่ยนกัน
0: ครับตอนเริ่มต้นครูก็ไม่ได้คิดว่าจะโตขนาดนี้
4: ไม่ได้คิด
0: ไม่ได้ใหญ่โตนะฮะทำไม่ได้คิดครับ
4: แล้วก็เริ่มมาก็เลยมีเพื่อนๆช่วยกันคิดต่อยอด
0: ครับเชิญครูครับ
1: การสร้างสายก็อยากจะให้คุณครูเราร่วมใจกันนะฮะเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้กับเด็กนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกระบวนการทำงานที่ดีสำหรับเด็กเราต้องฝึกนิสัยตรงนี้เขาครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะร่วมเกี่ยวกับเข้าชมรมหรือเข้าเครือข่ายเนี่ยก็ให้มาสมัครได้รวมกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับประถมศึกษาเชิงสาวเขต1นะครับเรายินดีรับเสมอครับ
0: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
1: ใช่
0: ครับที่ไหนทั่วประเทศ
1: ครับผม
4: ท
1: ุ
4: กเพศทุกวัย
0: ทุกเพศทุกวัยได้หมดนะฮะดูทุ่งครับ
3: ก็การทำอันเนี้ยนะฮะเป็นการที่เชิญชวนให้เด็กนะฮะเห็นไอ้เศษขยะหรือเศษที่ไอ้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี
0: ่
3: ยเก็บมารวบรวมแล้วก็เอามาทำของให้เกิดประโยชน์ได
0: ้
3: คือถ้าสมมติเด็กแกเห็นแกก็จะไม่ทิ้งให้สกปรกรกรุงรังแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยครับ
0: แล้วถ้าจะสร้างเครือข่ายแบบนี้ฮะที่ให้ครูได้มาเจอกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับอยากจะบอกอะไรในการที่จะสร้างเครือข่ายนี้ให้เกิดขึ้นไปยังเพื่อนครูคนอื่นครับ
3: เราก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนให้มาร่วมกันนะถ้าสมมติว่าเวลามาเนี่ยเราก็มาคุยกันไม่ใช่คุยเรื่องงานอย่างเดียวก็มีการคุยสนุกสนานเฮฮาแล้วก็มีการนัดชุมนุมกันนัดประชุมกันมาคุยกันสนุกสนานอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็จะได้เกิดความรักใคร่สามัคคีกัน
0: แล้วเดี๋ยวแลกเปลี่ยนกันเอง
3: ค่ะค่ะ
0: ครับอ๋อครับในนามที่เป็นผู้บริหารครับอยากจะให้พูดในมุมของที่เป็นผู้บริหารว่าความสำคัญของเครือข่ายแบบนี้ที่จะสร้างขึ้นภายในโรงเรียนและขยายขึ้นไปยังโรงเรียนใกล้ๆกันอำเภอใกล้ๆกันจังหวัดใกล้ๆกันเนี่ยสำคัญยังไงครับ
4: ค่ะถ้าพูดถึงในแง่ผู้บริหารนะคะหน้าที่หลักของเราคือการส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูได้พัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามส่งเสริมให้คุณครูหาเครือข่ายเยอะ
0: ๆครับ
4: คือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นผู้บริหารอย่างเดียวคือตัวดิฉันเองขณะนี้เป็นทั้งสมาชิกชมรมด้วยเพราะว่าเองจะชอบสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วก็หน้าที่หลักคือเขาทำเสร็จแล้วไม่ใช่ให้ผลงานกองอยู่เฉย
0: ๆ
4: ต้องทำอย่างไรให้ผลงานนั้นเกิดประโยชน
0: ์
4: ก็คืออาจจะต้องไปหาสถานที่ให้จำหน่ายเกิดมากเกิดผล
0: ค
4: ือไม่งั้นทำเสร็จแล้วของก็จะกองอยู่เฉยๆก็จะได้เพื่อว่ามีกำลังใจทำ
0: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ที่สำคัญสุดผู้บริหารเนี่ยหน้าที่หลักก็คือต้องมาอำนวยความสะดวกให
0: ้
4: ก็สอบถามครูอยากได้อะไรขาดเหลืออะไรเข้าที่ศักยภาพเราพอทำได
0: ้ครับ
4: ก็จะเป็นรูปนั้นมากกว่าน
0: ี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับที่บอกว่าต้องเราช่วยกันเราส่งเสริมให้ชมรมเติบโตแบบนี้และยังมีเครือข่ายอื่นๆอีกผมเชื่อว่ามีอยู่มากมายทั่วประเทศไทยของเพื่อนครูครับถ้าที่โรงเรียนไหนครับมีเครือข่ายรายละเอียดต่างๆว่าเป็นอย่างไรเป็นเครือข่ายของชมรมอะไรหรือว่ากลุ่มสาระวิชาอะไรก็บอกเรามาได้ครับที่อีเมลที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv ครับในนั้นจะดาวน์โหลดรายการมาชมก็ได้ย้อนหลังก็ได้นะครับหรือชมผ่านโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายของเพื่อนครูกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆรวมถึงนำเสนอผลงานของเครือข่ายแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครูครับขอบคุณครูทุกท่านเลยนะครับขอบคุณฝั่งนู้นด้วยนะครับขอบคุณแม่ครัวนะครับขอบคุณครูครับแหมกำลังทำห่อหมกอยู่ครับแล้ววันนี้ไลฟ์พร้อมกันเดี๋ยวเชิญทานนะฮะเดี๋ยวทานแน่นอนแต่วันนี้ครับ Teachers Network ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ชิมอาหารฝีมือของเพื่อนครูที่เกิดจากเครือข่ายว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับด้านนู้นนะฮะตั้งโต๊ะตรงไหนดีฮะ

ก่อนที่จะมีโครงการหลวงนะคะก็ชาวบ้านที่อยู่บนนี้เนี่ยเขาทําอาชีพหลักก็คือปลูกฝิ่นนะคะแล้วก็ปลูกพืชอื่นเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่ได้เป็นรายได้ที่มั่นคงนอกจากปลูกฝิ่นแล้วเขาก็จะย้ายที่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการตัดไม้มีการเขาเรียกว่าถางป่าไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคนที่อยู่บนต้นน้ำบนที่สูงเนี่ยยังทำการเกษตรลักษณะนี้เนี่ยมันจะส่งผลถึงคนที่อยู่

แล้วก็ตัวเขาเองก็จะมีผลกระทบโครงการหลวงจุดมุ่งหมายหลักเลยก็คือจะต้องการที่จะให้เกษตรกรที่อยู่บนที่สูงเนี่ยเลิกปลูกฝิ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีสถานีวิจัยเกิดขึ้นเพื่อที่จะหาพืชเมืองหนาวนะคะชนิดใหม่ๆมาให้กับเกษตรกรเนี่ยปลูกแทนการปลูกฝิ่นแล้วก็เปิดโอกาสให้กับชาวเขาเนี่ยได้เข้ามาเขาจะมีโอกาสเห็นพืชที่เราปลูกนะคะว่ามันสามารถปลูกได้บนที่สูงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นทางเลือกให้เขาอันนี้ก็คือทำให้เขาเริ่มค่อยๆหันมาสนใจพืชที่เราส่งเสริมให้เนี่ยค่ะค่ะนอกจากงานด้านการวิจัยพืชแล้วนะคะอีกบทบาทหนึ่งของสถานีเกษตรหลวงอ่างคางหรือของโครงการหลวงเนี่ยนะคะก็คืองานด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแล้วก็งานด้านการศึกษาซึ่งในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างคางเนี่ยก็มีโรงเรียนที่อยู่ในรอบๆพื้นที่นะคะอย่างเช่นโรงเรียนบ้านขอบดงนะคะซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่ตั้งแต่โครงการหลวงเริ่มต้นทำงานมาก็มีการทำงานร่วมกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ

0: ถึงแม้ว่าโรงเรียนบ้านขอบด้งนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนที่อยู่บนที่พื้นที่สูงไกลจากตัวเมืองเนี่ยมากแต่เราก็มีข้อดีนะคะเราอยู่ใกล้โครงการหลวงซึ่งเป็นห้องเรียนที่ใหญ่มากสามารถให้ความรู้กับนักเรียนของเราเราได้นำนักเรียนเนี่ยนะคะไปเรียนที่โครงการหลวงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวงเนี่ยนะคะให้ความรู้ในด้านต่าง
1: ๆพวกเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนักเรียนรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมีโครงการหลวงอยู่บนดอยแบบนี้ที่ไกลๆบนภูเขาเนี่ยเพราะว่าอะไรถ้าไม่ทราบนะย้อนไปเมื่อ41ปีก่อนคนที่อยู่บนนี้ปลูกฝิ่นแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าด้วยมีการตัดเผาแล้วก็ปลูกฝิ่นไปเรื่อยๆพวกเราคิดว่าการปลูกฝิ่นดีไหม
2: ไม่ดี
1: ไม่ดีคนที่อยู่บนนี้เนี่ยตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ก็ดีไหมคะมีการตัดไม้ด้วยมีการปลูกฝิ่นด้วยนะคะจะทำยังไงให้คนเหล่านี้เนี่ยเลิกปลูกฝิ่นหลักๆเลยที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วเด็กจะได้ความรู้แล้วก็ซึมซับไปเลยเนี่ยนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยเรื่องของการที่เขาได้รับรู้ว่าโครงการหลวงมาตั้งที่นี่เพราะอะไรเนี่ยบริเวณนี้นะคะทั้งหมดเลยนะในสถานีเป็นที่ทดลองหาพืชชนิดใหม่ๆมาให้ชาวเขาปลูกพืชพันธุ์เหล่านี้เนี่ยตอนนี้ได้ขยายออกไปให้เกษตรกรที่อยู่บนดอยอ่างขางปลูกแล้วมีพ่อแม่ใครปลูกผักหรือผลไม้หรือว่าดอกไม้อะไรบ้างไหนลองบอกครูซิปลูกอะไรบ้างคะ
3: ชา
1: ชา
3: ดอกไม้
1: ดอกไม้แล้วก็ผักอ้าวคนอื่นค่ะ
4: ปลูกบัวคร
1: ับ ปลูกบัว
5: สาลี
1: ่สาลี่ดีมาก
5: พล
1: ับ อะไรอีกเผือกมีคนอื่นไหมคะข้างหลัง
0: เด็กๆไม่ได้รู้ประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยทำให้เขามีความรู้สึกว่ารักพื้นที่ตรงนี้แล้วมันสมบัติเขาเนี่ยโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนรู้ได้อยู่ในพื้นที่ของโครงการหลวง
1: ผักพวกนี้รู้จักไหมนี่แหละนี่ต้นอะไร
6: สตรอเบอรี
1: ่เก่งมาก
7: ทุกวันเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราไปช่วยพ่อแม่ทำงานใช่ไหมครับเคยช่วยทำอะไรบ้างครับ
8: ขุดเมือกครับ
9: ขุดแปลง
7: ขุดแปลงถ้าเราจะมาปลูกผักให้มันสวยงามสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องช่วยบอกกับพ่อแม่ก็คือเราจะต้องมีการเตรียมดินที่ดีๆนะครับว่าแมลงบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในดินใช่ไหมครับเคยเห็นแมลงที่อยู่ในดินไหม
10: เคยครับ
7: แมลงพวกนี้มันก็จะกัดกินรากพืชถ้าเราขุดดินขึ้นมาตากแดดนะครับซึ่งแดดเนี่ยก็จะเผาให้ไข่ของพวกหนอนพวกแมลงอะไรต่างๆที่อยู่ในดินนะครับตายนะครับอันนี้จะบอกวิธีว่าผักเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งผักเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นรากนะครับจะเป็นตัวที่คอยพยุงต้นนะครับไม่ให้ต้นเนี่ยมันล้มส่วนใหญ่รากก็คือจะมีหน้าที่ในการหาอาหารนะครับใบนี่ก็จะเปรียบเสมือนห้องครัวนะครับก็คือมีหน้าที่คอยปรุงอาหารนะครับหลังจากที่รากพืชเนี่ยหาอาหารจากในดินขึ้นมาแล้วนะครับใบเนี่ยเขาก็จะอาศัยแสงแดดนะครับในการสังเคราะห์แสง

0: แล้วก็ปรุงเป็นอาหารเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราสอนพ่อแม่ก็ให้ปลูกผักชนิดไหนเขาก็จะปลูกชนิดนั้นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีการพัฒนาที่จะเสริมส่วนที่เราไปสอนให้มันดีขึ้นแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เราสอนเข้าไปแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดทำให้เป็นพืชผักที่เป็นเศรษฐกิจเป็นธุรกิจขึ้นมา
1: ว่างก็มีเยอะ
0: ตัวเพี้ยอ่อนเนี่ยเขาโดนแตนเบียนซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติเนี่ยทำลายแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเงินอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นแมลงที่ดีนะครับส่วนตัวเขียวๆเนี่ยเป็นแมลงที่ไม่ดีก็คือทำลายพืชเรานะครับมาดูดน้ำเลี้ยงทำให้ต้นพืชเราเนี่ยไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับ
2: เราสามารถให้เด็กเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ถามสิ่งที่ยังเรียนอยากรู้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยให้ความรู้กับเด็กซึ่งเกี่ยวโยงถึงบ้านของนักเรียนในการที่นำมาใช้ได้อย่างเช่นผักเนี่ยมันจะมีพวกแมลงมีพวกโรคต่างๆเนี่ยเด็กเขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดไปที่บ้านเจอลักษณะแบบนี้มันจะแก้ไขยังไงเจ้าหน้าที่โครงการหลวงก็มีโอกาสที่แนะนำให้นักเรียนเนี่ยได้รู้แล้วก็นำความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์
3: นี่คืออะไรครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไข่ของแม่ผีเสื้อนะครับที่มาวางไข่บนพืชอาหารซึ่งเป็นพืชที่พอลูกเขาฟักออกจากไข่ผีเสื้อนะครับเขาก็จะสามารถกินพืชชนิดนี้ได้เลยนะครับซึ่งไข่ตัวนี้จะเป็นไข่ของแมลงศัตรูพืชฉะนั้นเมื่อเราเจอแบบนี้เสร็จปั๊บวิธีการป้องกันครั้งแรกก็คือเราก็ต้องเก็บไข่ตัวนี้ออกไปทำลายก่อนนะครับถ้าเราเก็บไข่ตัวนี้ออกไปแล้วก็จะไม่มีตัวหนอนฟักออกมาฉะนั้นพวกตัวหนอนก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายพืชผลของเราได้นะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นไข่ของแมลงที่ดีหรือไม่ดีเราก็สามารถที่จะนำไปใส่ในกล่องหรือว่าในขวดเล็กๆนะครับรอเพื่อให้ลูกของเขาเนี่ยฟักออกมาก่อนถ้าลูกเขาฟักออกมาเสร็จปั๊บถ้าเขากินพืชชนิดนี้ก็เขาเป็นศัตรูพืชฉะนั้นเราวันหลังเราก็พอเห็นกลุ่มไข่อย่างนี้เราก็จับออกไปทำลาย
4: การที่เราจัดการเรียนนอกสถานที่ให้กับเด็กอย่างเงี้ยนะคะมันมีประโยชน์คือหนึ่งเขาได้เห็นของจริงเขาได้สัมผัสว่างานของโครงการหลวงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะไหนรูปแบบไหนคือนอกเหนือจากที่เขาได้เห็นว่าพ่อแม่เขาไปทำแปลงเกษตรในแปลงที่เราไปส่งเสริมแล้วพอเข้ามาในสถานีปุ๊บงานวิจัยต่างๆเขาจะได้รู้ว่าก่อนที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะออกไปสู่หมู่บ้านเขาไปสู่พ่อแม่เขาเนี่ยเราได้มีการทำงานในสถานีวิจัยได้มีการทดลองจริงเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้ทราบว่าอ๋อกว่าสิ่งเหล่านี้จะถ่ายทอดไปเนี่ยมันได้ผ่านกระบวนการหรือว่าผ่านสิ่งต่างๆมากมายอย่างเงี้ยค่ะ
0: อย่างตอนนี้โครงการหลวงเราก็ไม่ได้เน้นเฉพาะพืชที่ปลูกบนดินอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีพวกโรงเรือนมีอะไรต่างๆเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้กับเกษตรกรที่อยู่ในที่นี้นะครับซึ่งเด็กพอมาเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็จะมีความคิดที่อยากทำที่มันแตกต่างจากพ่อแม่เขาที่เขาทำมาเมื่อกี้บอกว่ารากมีหน้าที่อะไรนะ
5: ด
0: ูดธาตุอาหารหาอาหารนะครับตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากผักที่ปลูกบนดินนะครับมาปลูกเนี่ยอยู่ที่น้ำนะครับฉะนั้นในน้ำเนี่ยเราก็จะมีการใส่ธาตุอาหารเป็นพวกปุ๋ยต่างๆให้พืชนะครับแล้วเราก็จะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นรากนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ดูดอาหารหรือหาอาหารเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำนะครับพวกนี้ก็จะดูดเอาธาตุอาหารขึ้นมานะครับแล้วก็มาปรุงอาหารที่ไหนนะครับเนี่ยถ้าเราขุดแปลงลึกๆขุดแปลงสูงๆถ้าสมมุติว่าเราปลูกบนดินเนี่ยรากมันก็จะลงไปลึกแต่ถ้าเราขุดแปลงเตี้ยนิดเดียวนะครับขุดแปลงตื้นๆรากมันไปมันถึงดินแข็งปั๊บมันก็ไม่ไปแล้วมันก็หาอาหารได้น้อยต้นก็จะเจริญเติบโตน้อยอย่างเช่นผักไฮโดรโปนิกเนี่ยเด็กก็จะมีความสนใจว่าทำไมผักปลูกในน้ำแล้วรากถึงไม่เน่าอะไรนี้นะครับแล้วอีกหน่อยถ้าสมมุติว่าเขามีความสนใจด้านนี้จริงๆแล้วเขาก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มมูลค่าให้กับพืชที่เขาจะไปปลูกในอนาคตนะครับเวลาเราปลูกพืชเนี่ยไม่ว่าจะปลูกบนดินหรือปลูกในน้ำนะครับเราก็ต้องดูแลรากเขาเนี่ยให้ดีไม่ให้รากมันเน่าเพราะว่าถ้าทำให้เกิดรากเน่าหรือว่ารากเสียแล้วเนี่ยต้นพืชก็จะไม่มีตัวที่จะหาอาหารเขาก็จะไม่เจริญเติบโตใช่ไหมครับ
3: ครับรากของพืชทำไมไม่เน่าล่ะครับ
0: ที่รากไม่เน่านะครับเพราะว่าในน้ำของเราเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคที่ทำให้เกิด รากของพืชเนี่ยเน่านะครับแล้วอีกอย่างในน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธาตุอาหารเป็นสารอาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับฉะนั้นพืชก็ดูดเอาธาตุอาหารมาอย่างเดียวแล้วอีกอย่างก็คือน้ำเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคของพวกนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นพืชก็รากพืชก็เลยไม่

0: ัดหรือว่ามันหักเนี่ยมันก็จะเน่าเสียอย่างนี้แต่ว่าระบบของเราที่เราปลูกในนี้เนี่ยจะเป็นระบบน้ำวนนะครับฉะนั้นน้ำก็จะมีแต่ธาตุอาหารที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้หมดนะครับ
1: พอเด็กๆได้เข้ามาเห็นแล้วก็เข้ามาเรียนเนี่ยเขานอกจากว่าพ่อแม่เขาจะได้เรียนจากนักวิชาการที่เราออกไปส่งเสริมแล้วพ่อแม่ก็จะได้เรียนจากเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในสถานี
2: นักเรียนวันนี้นะคะครูมีผักเมืองหนาวของโครงการหลวงมาให้พวกเรารู้จักเดี๋ยวมาทดสอบก่อนว่ารู้จักผักจริงหรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะ
3: เบบี้ฮ่องเต้
2: ถูกต้องอันนี้คือเบบี้ฮ่องเต้นะคะเบบี้ฮ่องเต้อันนี้ล่ะดูนะคล้ายกันไหมคล้ายไหมคะ
3: คล้าย
2: แล้วมันต่างกันตรงไหน
3: ความสูง
2: ขนาดใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าฮ่องเต้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากนักเรียนสังเกตดูนะว่าลักษณะก้านมันจะใหญ่แล้วก็จะเห็นสีชัดนะคะเราจะเรียกอันนี้ว่าฮ่องเต้ก้านขาวต้นเป็นยังไงกว่าเนี่ย
3: ใหญ่กว
2: ่
3: า
2: ต้นใหญ่กว่านักเรียนดูนะทำไมอันนี้เรียกว่าเบบี้เป็นภาษาอะไรคะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาปล่องใช่หรือเปล่า
3: ภาษาอังกฤษ
2: ถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลว่าอะไรคะ
3: แปลว่าเด็กเล็ก
2: เด็กเล็กเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สังเกตดูอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนี่เหมือนผู้ใหญ่หรือเด็ก
3: ผ
2: ู้
3: ใหญ่
2: แล้วนี่ก็เหมือนใครเหมือนเด็ก
1: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้เขาซึมซาบแล้วก็เห็นความสำคัญว่าเขาเองก็เป็นคนไทยเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็เขาเองนี่แหละค่ะจะเป็นคนที่พัฒนาพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยให้มีความเจริญต่อไป

0: ผมรู้สึกว่าปัญหาของเราคือเรายังเดินย่ำอยู่กับที่ไม่ว่าจะ8บรรทัดหรือว่าต่อให้มากกว่านั้นก็เถอะมันไม่ต่างจากปัญหาอื่นเรายังเจอกับรถติดยังมีคนที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำคือมันไม่ได้ถูกใส่ใจครับว่าทำแล้วจะได้อะไร
1: การอ่านเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณได้นะอาตมาคิดว่าใครก็ตามที่อ่านก็ได้ความรู้สิ่งที่คุณยังไม่รู้มันเป็นได้มาว่าคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้ความรู้เลยอะอาตมาว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณได้สายตาที่ยาวไกล

0: ระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู
1: ้วิธีคิดวิธีมอง
0: วิธีที่จะอธิบายโลกหรือชีวิตวิธีที่จะปฏิสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆนะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคนที่อ่านเยอะนี่มันเห็นโลกมามากนะฉะนั้นเวลาจะมองจะคิดจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรก็ตามมันจะไประดับหนึ่งคุณอ่านมากคุณก็มีวิธีมองโลกมีวิธีคิดที่ดีกว่าคนอื่นที่แหลมคมกว่าคนอื่น
2: ทำไมต้องอ่านหนังสือล่ะครับการอ่านมันการอ่านสำหรับผมมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างมันทำให้เราผ่อนคลายก็ได้มันทำให้เราสบายใจมันคือการได้เรียนรู้จริงๆนึกดูดิฮะเรื่องบางเรื่องในโลกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจมันได้จากอะไรเลยนอกจากการอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านสำหรับผมเนี่ยผมยกย่องมากเลยยกย่องให้มันเป็นครูคนสำคัญของชีวิตด้วย
3: ความรู้มันคือทุกอย่างความรู้มันคือเครื่องมือความรู้มันคือบันไดให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จความรู้มันคือเกราะป้องกันตัวจากพยันตรายต่างๆเพราะคนที่อ่านหนังสือเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์20ปี30ปีลองผิดลองถูกแล้วก็เขียนเป็นบทสรุปให้เราเพราะนั้นเราสามารถมีความรู้เท่ากับคนมีประสบการณ์20ปี30ปีภายในแค่2ชั่วโมงแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยชีวิตมันก็โง่ลงเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันพัฒนาทุกวันและมันพัฒนาเร็วมากไอ้การที่เราหยุดอ่านหนังสือหยุดพัฒนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ที่เดิมในเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าแล้วเราอยู่ที่เดิมเราก็จะล้าหลังลงทุกวันคุณค่าของตัวเราเองก็ลดลงเกียรติศักดิ์ศรีก็ลดลงเพราะคนเขาก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเพราะคุณ อยู่โดยไม่มีประโยชน์ต่อใครเลย
4: คือถ้าทุกๆกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อมุ่งไปสู่การตอบเป้าหมายอะไรบางอย่างในการดำเนินชีวิตเนาะจันไม่คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือเองมันไม่ใช่กิจกรรมพิเศษนะที่มันถูกแปลกแยกออกไปจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อมูลหรือต้องการมีคำอธิบายหรือต้องการช่องทางอะไรในการแสดงออกคิดว่าหนังสือมันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่ง
5: ก็สมัยนี้คนไทยอ่านหนังสือกันน้อยลงมากเลยเพราะว่าเหมือนกับหนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรแบบนี้
6: คิดว
7: ่
6: าคนไทยอ
7: ่
6: านก
7: ัน
6: เยอะ
7: ไหมผมก็คิดว่าเยอะนะครับเพื่อนผมก็อ่านกันหมดผมอ่านเป็นเล่มเลย
8: เราถามคนเหมือนกันว่าเมื่อมีการอ่านหนังสือน้อยเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องการจะให้อ่านหนังสือเยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีการเสนอว่ามันน่าจะมีการรณรงค์ในการอ่านหนังสือนะครับประมาณเกือบ 30% บอกว่าน่าจะทำหนังสือให้ลดราคาลงอันที่สองก็คือข้อเสนอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระด้วยประมาณ20%เสนอว่าน่าจะมีห้องสมุดประจำหมู่บ้านนะฮะหรือในชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะพ่อแม่ก็น่าจะเป็นคนกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือด้วยนะครับ
9: พาลูกมาอ่านหนังสือครับ
10: ใช่ครับใช
9: ่ทำไมต้องพาลูกมาอ่านหนังสือด้วย
10: ก็ฝึกให้เขาชอบการอ่านไงให้เขาได้เขาจะมีจินตนาการใช่ไหมอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีหนังสือทั้งหนังสือธรรมดาหนังสือโอกาสอะไรเง
11: ี้
10: ย
11: เราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนเราให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยเด็กๆอนุบาลก็จะมาเข้าแถวกันมาในห้องสมุดให้เขาเนี่ยค่อยๆอ่านเริ่มอ่านหนังสือจากหนังสือนิทานอ่านหนังสือเด็กๆก่อนแล้วเราก็จะอ่านให้เขาฟังแล้วเราก็จะถามว่าได้มีตัวละครอะไรได้ข้อคิดอะไรบ้างให้เขาช่วยกันตอบเมื่อเขาตอบเสร็จแล้วเด็กปอเล็กเราก็อ่านแล้วให้เขาตอบแต่ถ้าปอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาบันทึกลงไปในสมุดบันทึกการอ่านของโรงเรียนจ้ะเราก็จะมีการแนะนำหนังสือเราจะอ่านเราจะเกริ่นนำก่อนเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจตรงไหนถ้าใครอยากอ่านต่อเด็กๆก็มาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดเราจะมีการแนะนำหนังสือทุกเช้าเราจะแนะนำให้เขารู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายังไงน่าอ่านตรงไหนแล้วเขาก็จะมายืมหนังสืออ่านในห้องสมุดแล้วก็จะมายืมอ่านต่อไปเรื่อยๆจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือวิชาการนะคะหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ได้ที่ทำเป็นสื่อให้เขาได้ป้ายโฆษณาอะไรก็ได้คือถ้าเราได้มีคนที่มุ่งมั่นในการทำจริงๆเนี่ย
4: ก็สามารถที่จะช่วยให้เขาได้อ่านหนังสือได้เรายังไม่มุ่งมั่นในการอ่านหนังสือวิชาการเลยเพราะเด็กเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเนื้อหาเยอะๆเนี่ยเขาจะเบื่อเราจะแนะนำโดยการอ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กๆเนื้อหาน้อยๆแล้วก็ให้ข้อคิดประจำวันเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้ในสถาบันการศึกษาทั้งหมดเอาหนังสือดีมาให้เด็กเรียนนะหนังสือที่ดีๆอย่าไปอ่านนอกเวลาแล้วนอกเวลาก็หาหนังสือดีๆอีกเหมือนกันแล้วทำตำรับตำรางให้มันอ่านสนุกอ่ะตำราวิชาการทั้งหลายนี่ให้มันมีชีวิตชีวาได้ไหมให้มันมีสีสันได้ไหม

0: ในวิชาห้องสมุดนะคะจะสร้างหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กใช้ประกอบการเรียนนะคะแล้วในหนังสือนั้นก็จะมีกุญแจบอกว่าเด็กต้องไปหาเล่มนั้นที่ไหนได้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆในการสืบค้นนะคะเป็นบันทึกการอ่านแนวใหม
1: ่
0: เป็นแนวใหม่
2: แล้วทำไมต้องทำให้เป็นแบบนี้
0: เพราะว่าจะให้ฝึกให้เด็กอ่านแล้วบันทึกโดยความสนใจแบบเต็มใจอะค่ะเพราะเด็กอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่บันทึกว่าอ่านเรื่องอะไรมาชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ย่อมาเด็กก็จะไม่ทำบางทีไปลอกกันมาด้วยซ้ำที่เคยเห็นนะคะก็เลยมาปรับให้เด็กสนุกมากขึ้นนักเรียนหันมาทางโต๊ะสีเขียววันนี้ครูจะแนะนำนะคะอุปกรณ์ดำน้ำที่หนูไปอ่านมาแล้วนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อันนี้มีประโยชน์อย่างไรใครทราบบ้างไหมคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือที่ครูให้ไปไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้กิตภาคลองถือแล้วบอกเพื่อนๆซิว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้างหนักไหมคะหนักมากเลยอันนี้นะคะเป็นไฟฉายที่ใช้เฉพาะในน้ำเท่านั้นเพราะว่าน
3: ะคะเวลามันโดนน้ำมันก็จะไม่เก่งใช
0: ่
3: ไหม
0: ไม่พังใช่ถ้าเกิดเราเอาไฟฉายที่บ้านของเราอะที่ส่องตอนมืด
2: หมายความว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้วเด็กจะใช้ห้องสมุดเป็น
0: อย่างง่ายๆได้ค่ะเช่นอยากจะไปค้นเรื่องอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องค้นที่ไหนอย่างเล่มนี้จะเป็นธีมว่าแรลลี่ขับรถมหาสนุกอะค่ะมีด้านล่างอะค่ะจะบอกว่าให้ไปหาอย่างเล่มนี้เขาจะต้องไปหาสถานที่ที่เขาประทับใจเขาก็จะไปที่หมวด900แล้วเด็กก็ไปค้นมาบางเรื่องก็จะค้นจากอินเทอร์เน็ตได้บางเรื่องก็ต้องค้นจากหนังสือ
2: นี่ก็แสดงว่าคุณครูคิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันสำคัญกับเด็กมากถึงขั้นต้องมีวิชาเรียนเลยทีเดียว
0: จำเป็นเมื่อโตขึ้นนะคะสมมติว่าเรียนมัธยมปลายไปเรียนมหาวิทยาลัยไปแต่ว่าใช้ห้องสมุดไม่เป็นค่ะก็เสียโอกาสเสียประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
4: ถ้าเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้นำเช่นเขาเห็นเขาชอบหนังสืออะไรซื้อมาเตรียมไว้ให้ครับเขาชอบหนังสือประเภทนี้เตรียมมาหนังสืออย่างนี้ลูกสาวผมก็เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือผมใช้วิธีเหมือนผมสมัยก่อนนะก็เอาซื้อหนังสือพิมพ์มาทุกวันพยายามถามเขาว่าเอ๊ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเขาก็จะไปชะโงกดูพาดหัวแล้วก็เล่าให้เราฟังว่า
5: จะพูดยังไงนอกจากว่าในฐานะผมมีทุกวันนี้ได้ผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันเกิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวแทนที่จะบอกได้ว่าการอ่านมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคุณอุปการต่อชีวิตมากจริงๆเชื่อผม
6: ไม่ต้องเชื่อพวกเขาก็ได้ว่าอ่านแล้วมันจะดีจริงอ่ะลองคิดดูเอาเองแล้วกันภาพที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมเราต้องอ่าน
7: เราจะได้มีความรู้พอใครถามอะไรเราจะได้ตอบเขาได้เราจะได้ไม่ยืนเฉยๆอันนี้ก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วก็พออ่านเราก็ได้ความรู
8: ้เราได้ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบได้ให้เวลากับสิ่งที่สามารถเกิดการตกผลึกทางความคิดได้มันก็จะคือการอ่านมันจดจำได้นานกว่าการฟังเพราะว่าระหว่างที่เราอ่านเราได้ใช้สมองได้ใช้ใจของเราพิจารณาตามเนื้อเรื่องด้วย
9: ใบไม้หนึ่งใบปลิดตัวเองหล่นจากขั้วเคว้งลงมาแล้วก็ตกเด่นถ้าเราอ่านเป็นนะ

0: เรารู้จักคิดเป็นมองเป็นก็จะเห็นธรรมะอยู่ในนั้นว่าชีวิตก็เป็นเช่นกับใบไม้ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและในที่สุดก็จะแตกดับเห็นไหมถ้าอ่านเป็นบางครั้งมันไม่ต้องใช้ดวงตาด้วยซ้ำดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าต่อให้ไม่มีหนังสืออ่านเลยนะคนรู้จักคิดก็อ่านธรรมชาติได้ก็อ่านประสบการณ์ในชีวิตได้ถ้าคุณอ่านเป็นนะคือคิดเป็นคุณก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่น้อยไปกว่าผู้ที่อ่านด้วยดวงตาทั้งสองข้าง
1: ผมทำสารคดีเรื่องนี้เพราะโฆษณาที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรรทัดต่อปีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงต่อมาผมก็ได้เจอกับแคมเปญกรุงเทพเมืองหนังสือโลกทั้งที่เราอ่านหนังสือกันน้อยลงทุกปีตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่ายังไงรู้แค่ว่าเราอ่านกันน้อยจริงๆผมว่าไม่จำเป็นหรอกต้องให้ใครมาบอกว่าเราอ่านกันยังไงหรือจะกลายเป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อไหร่สักวันอ่ะถ้าคุณมองออกไปที่ไหนก็ตามนะเราเห็นหนังสือมันถูกดูดนั่นแหละเราทำได้แล้ว

0: อนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย่เย่เย่นี่ไงนี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวหนึ่งสวยมากเลยมาดูสิ
2: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
3: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
4: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
5: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
6: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยฮิว
5: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
2: ดีดีพวกเราชอบ
5: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
4: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
5: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
2: เฮ้
0: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
4: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
4: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
3: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
6: เอ๊ะอะไรนะ
1: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
2: จริงด้วย
3: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่าต้องอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
6: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
4: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
1: นี่ไง
3: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดี
4: ตกใจหมดเลย
1: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
3: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
4: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
3: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
4: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
1: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
0: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
6: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
1: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ย

0: แหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
1: ลำไย
0: ผิด
1: ส้ม
0: ผิด
2: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
0: ก็นี่ไง
1: ข้าวโพด
0: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
3: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
0: แตงโม
1: แตงโม
4: แตงโม
3: เอ้ยถูกแล้ว
1: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
2: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
1: ฮึใช่เลยจ้ะ
0: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
0: บอถือ
2: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
0: บอถือง
2: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
0: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
2: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
5: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะคืนเพลงของทั้งคู
1: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
3: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เดคูพาร์ทเป็นศิลปะงานประดิษฐ์แขนงหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันแต่มีบางท่านที่ไม่เคยได้ยินหรือเคยได้เห็นแต่ไม่ทราบว่าคืองานเดคูพาร์ทสัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูจึงขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมเรียนรู้รู้จักถึงขั้นตอนวิธีทำและเทคนิคต่างๆในงานเดคูพาร์ทเพื่อจะได้สามารถนำไปใช้สอนให้นักเรียนที่สนใจได้
1: ตอนที่พี่เริ่มต้นทำพวกงานประดิษฐ์อะค่ะพี่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอะมันเรียกว่างานเดโคพาร์ทตอนแรกพี่เริ่มจากการทำกล่องก็คือใช้กระดาษแข็งต่อเป็นกล่องเสร็จแล้วแทนที่เราจะใช้กระดาษห่อของขวัญเหมือนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเราเรียนทางด้านสื่อสารมวลชนมาไงค่ะก็ปริ้นภาพติดกล่องเองแล้วก็ออกมาขายเล่นๆในขณะที่เรียนต่ออยู่ตอนนั้นการที่เราจะทำงานเดโคพาร์ทได้ดีอะค่ะก็คือพี่คิดว่าสิ่งสำคัญเลยอะมันคือความขยันก่อนนะพี่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือพี่อ่านหนังสือเยอะมากเวลาที่เราอ่านหนังสือเราหาข้อมูลแล้วเราฝึกฝนนะคะเราก็ค่อยดูว่าเราชอบตัวไหนมากกว่ากันอย่างบางคนทำงานเดโคพาร์ทแต่ว่าไปเรียนเพนเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาทำพื้นผิวผลงานที่พี่ชอบอ่ะตัวหลักๆเลยอ่ะมันเป็นตัวที่เวลาที่พี่ไปเรียนแล้วพี่ทำเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นถ้าดูจากที่โชว์ไว้ที่หน้าร้านพี่เบลเนี่ยจะมีตู้หีบสมบัติใบใหญ่เลยซึ่งตัวนั้นมันเป็นการทำเป็นการทำลายสนิมแล้วก็มีการเผารูปก่อนที่จะนำมาติดอะค่ะคือทุกครั้งที่ไปเรียนเนี่ยพี่เบลจะได้ทำงานชิ้นใหญ่ๆเพราะว่าเราเตรียมชิ้นงานไปแล้วคุณครูก็จะสนับสนุนเพราะครูก็อยากให้เรามีของดีๆไว้โชว์ที่ร้านไงค่ะสำหรับพี่อะค่ะงานเดโคพาร์ทเนี่ยทำให้พี่มีความสุขเวลาที่พี่ทำพี่เป็นคนที่มักจะไม่ทำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบถ้าไม่จำเป็นมันเป็นหนึ่งในการพักผ่อนของเราเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเรา
2: ถ้าอยากได้แนวคิดใหม่ๆเพื่อมาเสริมการสอนให้เปลี่ยนไปจากเดิมบ้างให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยาก
3: ในการเวิร์กช็อปนี่ก็อยากรู้ว่าเดคูพาร์ทเนี่ยคืออะไรอยากรู้ว่าเอามานำมาใช้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ได้อย่างไร
4: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็สอนงานผ้าแต่จริงๆแล้วก็อยากจะหาเทคนิคใหม่ๆที่จะเอามานำเสนอในการทำให้แปลกจากงานผ้าไป
5: ก็อยากได้เทคนิควิธีทำที่แปลกใหม่ๆนะหรือเป็นเคล็ดลับพิเศษของงานเพื่อที่จะได้นำมาเผยแพร่ให้นักเรียนต่อไป
1: ไม่ทราบว่าแต่ละโรงเรียนของคุณครูนะคะเคยได้ยินคำว่าเดโคพาร์ทกันหรือเปล่าคะมีใครเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
6: ก็ไม่ได้ยินนะพอดีได้รับหนังสือนี่แหละพอได้รับหนังสือก็เลยมาศึกษาดูว่าลองเข้าเลยเลยเข้าเน็ตดูว่ามันเป็นงานประเภทไหนก็เพิ่งมาเข้าดูตรงจุดนี้ก็ดีเหมือนกัน
1: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเราอาจจะไม่คุ้นกับคำว่าเดโคพาร์ทแต่ว่าจริงๆแล้วศิลปะเหล่านี้ค่ะมันมีมานานแล้วค่ะอย่างตอนที่หนูเด็กๆอะค่ะหนูก็จะเคยที่โรงเรียนเขาก็จะมีสอนทำเปเปอร์มาเช่หรือว่าเป็นการตัดกระดาษติดลงไปบนกล่องหรือบนวัตถุต่างๆอะค่ะเปเปอร์มาเช่เป็นแขนงหนึ่งของงานเดโคพาร์ทเดโคพาร์ทแปลง่ายๆนะคะว่าเป็นศิลปะของการผนึกภาพลงบนวัตถุค่ะคนไทยเริ่มรู้จักกับเจ้าตัวงานเดโคพาร์ทจากทิชชู่พวกนี้ค่ะที่หนูนำมาให้ในเซตเนี่ยเป็นทิชชู่ที่มาจากเมืองนอกของคนไทยเนี่ยผลิตน้อยมากแต่ว่าทิชชู่มีข้อดีในการที่เวลาที่เราผนึกลงบนวัตถุต่างๆนะคะเขาจะเนียนลงไปเลยคนก็เลยนิยมกันแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักงานเดโคพาร์ทโดยกระดาษทิชชู
7: ่
1: ค่ะซึ่งจริงๆก็มีมานานมากๆ
6: แล้วกระดาษอื่นๆเรามาทำได้ไหม
1: ทำได้หมดเลยค่ะ
6: ก็
1: ถ้าเป็นของเมืองนอกเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระดาษต่างๆที่เรานำมาทำงานเดโคพาร์ทมันก็คือ printed paper ก็คือกระดาษต่างๆกระดาษอะไรก็ตามที่มันมีการพริ้นท์ลวดลายลงมานำมาผนึกบนวัตถุอะไรก็ได้สำหรับเทคนิคแรกในวันนี้นะคะที่เราจะมาฝึกทำกันนะคะให้คุณครูดูแบบนี้เรียกว่าเทคนิคลายแตกค่ะมันจะมีวิธีการทำแตกได้หลายแบบใช้ได้หลากสีนะคะวันนี้ที่เบลจะให้พี่ๆทำกันก็คือตัวนี้ค่ะเรียกว่าเทคนิคการทำลายแตกแบบเสี้ยนไม้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็จะมีอย่างแรกเลยวันนี้จะให้ใช้เป็นกระดานค่ะกระดานไม้ MDF นะคะแล้วต่อมาก็คือจะเป็น กระดาษโฟโต้ค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นเอามาจากนิตยสารก็ได้อุปกรณ์ต่อมาที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือกาวค่ะอันนี้จะเป็นกาวเดโคพาสูตร2ของที่ร้านแต่ถ้าคุณครูนำไปสอนน้องๆ นะคะสามารถที่จะใช้กาวลาเท็กซ์ได้ค่ะผสมน้ำไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้เพียงแต่ว่าตัวนี้ค่ะเขาแห้งเร็วและเกลี่ย ง่ายกว่าแล้วก็ถ้าเราทำเนี่ยเราก็จะมีตัวหลักในการทำลายแตกก็คืออันนี้คือ Crackle Medium ค่ะน้ำยาสร้างลายแตกถ้าที่ท้องถิ่นเราไม่มีไม่ต้องกังวล นะคะเราสามารถใช้กาวลาเท็กซ์ได้นอกนั้นก็จะเป็นสีอะคริลิกค่ะแล้วก็ถ้าเราทำชิ้นงานเสร็จนะคะก็จะต้องใช้ตัวเคลือบค่ะตัวนี้เป็นอะคริลิกวานิชนอกนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ประกอบทั่วไปนะคะเราจะต้องมีกรรไกรแล้วก็อุกัน
0: โปรดฟังอีกครั้งอุปกรณ์ได้แก่กระดานไม้ MDF กระดาษโฟโต้หรือกระดาษจากนิตยสารกาวน้ำยาสร้างลายแตกสีอะคริลิกน้ำยาเคลือบกรรไกรผู้กันฟองน้ำ
1: ค่ะแล้วเราก็มาเริ่มวิธีการทำเทคนิคแรกนะคะการสร้างลายแตกเราจะเริ่มจากการตัดกระดาษค่ะถ้าเกิดรูปของเราเนี่ยเป็นรูปเล็กๆ เราก็สามารถที่จะนำรูปมาตัดชิ้นส่วนออกจากกันแล้วก็วางสร้างเป็นภาพใหม่ได้เช่นกันเมื่อเราตัดภาพเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปที่จะทำกันก็คือว่าเราจะเริ่มจากการทาสีตัวนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากทาสีแล้วให้มีลายแตกเราก็จะต้องทาน้ำยาสร้างลายแตกก่อนไดจนแห้งเราทาสีแล้วสีที่อยู่ผิวบนเขาก็จะแตกเสร็จแล้วเราก็จะติดภาพของเราเดี๋ยวทากาวติดภาพนะคะค่ะเมื่อเราทำจนเสร็จแต่ละขั้นตอนนะคะต้องไดจนแห้งก่อนแล้วก็เช็ดกาวส่วนเกินตอนที่เราติดเนี่ยมันจะมีกาวที่มีส่วนเกินเมื่อไดจนแห้งแล้วเนี่ยเราก็เคลือบเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะโดยส่วนใหญ่จะให้เคลือบประมาณ2รอบนะคะเป็นการปกป้องชิ้นงานของเราด้วยแล้วก็มันเป็นการกันน้ำด้วยค่ะเวลานำไปใช้งานจริงจะได้ของก็จะไม่เสื่อมสภาพเวลาที่เราเคลือบงานมันจะทำให้เราเห็นได้ชัดว่ากาวที่เราติดกับชิ้นงานเราเนี่ยค่ะแน่นสนิทแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่สนิทในการที่เราไดครั้งแรกเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเคลือบครั้งแรกนะคะเราการแก้ได้เราสามารถที่จะใช้คัตเตอร์เจาะตามรอยที่พองแล้วทากาวเข้าไปใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเราไดแห้งแล้วผิวเขาตึงเหมือนเดิมเราไม่ต้องซ่อมแล้วค่ะเพราะถ้าเกิดเราซ่อมชิ้นงานจะเป็นด่างหลังจากที่คุณครูท่านเคลือบน้ำยาเคลือบนะคะ2รอบแบบด้านเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ออกมาชิ้นงานอย่างตัวอย่างที่เป็นแผ่นไม้กระดานตัวนี้นะคะถ้าให้น้องๆทำเป็นไม้กระดานจะง่ายกว่าการทำเป็นกล่องแน่นอนนะคะ
3: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนการทำเดโคพาจบนพื้นเรียบใส่กาวแต่นักเรียนก็จะป้ายลงมาอย่างนี้ลูกลายนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะปาดไปอย่างนี้ก็ได้ลูกนี่
0: คุณครูเรนูสอนให้นักเรียนรู้จักการทำเดโคพาจบนพื้นผิวเรียบก่อนที่จะให้แบ่งกลุ่มช่วยกันผลิตงานเดโคพาจซึ่งมีทั้งกล่องกระดาษทิชชู่กล่องไม้ใส่ของลังโฟมและแผ่นไม้ธรรมดาเป็นต้น
3: หยิบไปลูกอุปกรณ์
6: นะเดี๋ยวเราก็ทำเองเลยเนาะ

0: เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วเอาไปสามารถไปสู่ชุมชนได้ไหมลูกเรียนจากครูไปแล้วนักเรียนไปสอนชุมชนได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมลูกได้ทักษะที่เด็กได้อาจจะเป็นหนึ่งความละเอียดในการปฏิบัติงานความประณีตในการออกแบบนะคะเพราะงานเด็กครูผ่านเนี่ยหนึ่งต้องออกแบบก่อนต้องคิดวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้นะคะหนึ่งเด็กต้องคิดวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะลงลายอะไรเราจะใส่ลายอะไรในการออกแบบเพราะฉะนั้นน่ะมันจะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีตรงจุดนี
2: ้เราทำออกมานะคะอาจารย์เริ่มทำแต่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมก่อนแต่เราสามารถต่อยอดให้เปิดออกมาแล้วเป็นชั้นลิ้นชักออกมาได้ติดกระจกพร้อมค่ะเลยว่าจะทำให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมเท่าที่ได้เรียนนะคะก็ทำให้มีความสุขกับการเรียนแล้วก็เราสามารถนำงานเนโคพาที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือว่าสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะ
3: ส่วนคุณครูอันมันก็ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการทำงานเดคูพาที่ได้สอนนักเรียนในคาบที่แล้วซึ่งในคาบเรียนนี้ก็ได้ประยุกต์นำเอาการทำงานเดคูพาบนพื้นผิวเรียบมาใช้ควบคู่กับงานออกแบบทั่วไปเพื่อการแปลงโฉมเครื่องไม้ที่เหลือใช้ที่เก่าแล้วมาทำให้เกิดความสวยงามน่านำมาใช้อีกครั้ง
4: ให้นักเรียนเลือกชิ้นงานโดยที่ปฏิบัติงานบางชิ้นนะฮะมันเป็นชิ้นเล็กๆที่เธอเอามานะฮะอย่างเช่นพวกมานั่งนักเรียนก็ทำเดียวทำคนเดียวถ้าเป็นชิ้นใหญ่นักเรียนจะจับกลุ่ม2ถึง3คนต่อ1ชิ้นนะครับช่วยกันคิดลองดูซิว่าวันนี้จะเปลี่ยนจากสิ่งเก่าๆโทรมๆมันเป็นชิ้นงานใหม่ได้หรือไม่
5: หน้าลายเดิมหน้าลายเดิม
6: ลายไหม
5: ห้านี่เดี๋ยวหาอะไรมาปิดไว้ให้เราโอเค
6: ได้มีพวกดอกไม้อะไรไหม
7: เดี๋ยวเป็นเอาหิน

0: ตอนนี้ถ้าครูถามนิดนึงว่ามันเปลี่ยนไปไหม
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: ไหมเปลี่ยนสิ่งนี้ครูอยากจะให้นักเรียนได้คำนึงอยู่เสมอว่าสิ่งของบางสิ่งบางอย่างแก้ไขเพิ่มเติมดัดแปลงแล้วใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำม้านั่งซึ่งใครมองไม่เห็นประโยชน์แต่มันกลับมีประโยชน์มากขึ้นภูมิใจเล็กๆว่าสิ่งที่ได้สอนไปอ่ะมันเกิดประโยชน์กับนักเรียนนักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีส่วนเข้ามาเนี่ยได้นำไปใช้แล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ไกลเกินตัวมันอยู่ใกล้ๆตัวบางอย่างเนี่ยมันน่าจะไม่มีประโยชน์แกก็บอกว่าเอานำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆจุดก็มีความภูมิใจกับเด็กๆที่ได้เอาแนวคิดนี้ไปใช
2: ้การที่ได้มาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แนวผมเลยครับคือผมชอบแบบอะไรออกไปทางคำนวณคิดอะไรมากกว่าครับมันอาจจะเป็นทางการใช้ความรู้พอได้มาเรียนงานในครูผาแล้วมันรู้สึกว่าจินตนาการมันอาจจะสำคัญกว่าความรู้ก็ได้ครับ
3: แต่ก่อนเรียนศิลปะนะคะก็พวกวาดรูประบายสีค่ะก็ไม่เคยได้เรียนปฏิของอะไรพวกนี้ก็พอมาได้เรียนแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีอะค่ะก็เสริมทักษะการเรียนรู้ของตัวเองด้วย
4: เวิร์กช็อปต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นการทำเดโคพาชลงบนพื้นผิวที่มีความขรุขระนะคะสิ่งสำคัญที่เราจะใช้ก็คือตัวกระดาษทิชชู่ค่ะกระดาษทิชชู่พวกนี้เป็นกระดาษทิชชู่สำหรับเช็ดปากนะคะแต่ว่าลวดลายของเมืองนอกเนี่ยเขาจะสวยงามซึ่งตอนนี้มีการนำมาจำหน่ายในประเทศไทยเยอะและราคาก็ถูกลงนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือจะเป็นตะกร้าค่ะสิ่งสำคัญต่อไปที่เราจะต้องมีก็คือสีอะคริลิกสำหรับงานศิลปะนะคะใช้ในการลงสีตะกร้าแล้วก็แต่งเติมสีนอกจากนั้นก็ยังมีกาวเดโคพาชชุดหนึ่งนะคะแล้วก็อะคริลิกแวนิชจะเป็นแบบมันหรือแบบด้านก็ได้

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2 จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการ

0: นวณแบบขนาดนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนาดนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิว Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์ Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทําต่อประจุที่วางอยู่ในเหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทํากับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ V จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับ
1: มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ไซน์เซต้าหรือไซน์พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
2: น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวย่ายกำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ 3/2 คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ับนี่คือตลาดที่เราอยากจะมาเดินนั่นเอง
1: วันนี้เนี่ยเราไปที่โรงกลั่นน้ำมันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาพอดีว่าตลาดยังไม่ปิด
0: ยังไม่ปิดถือว่าเป็นโอกาสดีของเรา
1: ที่เราจะได้มาดูว่าคนที่บรูไนเขาขายอะไรกันเขากินอะไรกันเขาซื้ออะไรกัน
0: เนี่ยแล้วก็ทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี
1: ้ดีครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยไก่มีไก่ย่างบาร์บีคิวอ่ะเหมือนไก่เหลืองบ้านเราไก่ย่าง
0: ไก่เหลืองบ้านเรา
2: โทษครับเราจะให้เดินกับคนคนหนึ่ง
3: This guy?
4: Hi!
3: Welcome
4: to Pasar Malam Gadong.
3: Pasar Malam Gadong?
4: Pasar Malam Gadong.
3: I call night market.
4: Yes, night market.
3: Part of our hotel.
4: Yes, that's the direct translation. And you are Gift.
3: Gift.
4: And you are Zun.
3: Zun.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My name is Ash.
3: Ash. Oh, Ash.
4: Yes.
3: Okay.
4: I'm a radio DJ here in Brunei.
3: DJ?
4: Yes, a radio DJ.
3: Oh, you're a celebrity in Brunei?
4: Oh, no. I'm nobody here, nobody famous.
3: I don't think so.
4: Let's describe your hair and the makeup
3: if
4: tonight.
3: If someone heard your sound, everyone can remember your sound, right?
4: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
3: Why?
4: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
3: Only $5?
4: $5 minimum you can bring here.
3: Really?
4: You can get a lot of stuff. Let me show you some stuff. Come.
3: Okay. Oh, big fish.
4: Big fish, yes. Food that I want to show you guys is the kueh malaya.
3: Kueh malaya.
4: Yeah. So see, they pour in the flour, the flour with the water. Okay. So which one do you want? The big one or the small one?
3: Small one.
4: The small one, yeah.
3: Yes. Peanut and
4: raisin. Raisin. Yeah. Okay, sure.
3: $1. นี่คือเราสั่งแล้วนะฮะ
4: Chip.
3: Kueh malaya.
5: เว
3: ท
5: มารยา
3: เวทมารยา
5: เวทมารยาก็คือดูง่ายๆก็คือขนม
1: ถังแตก
5: บ้านเรานะคร
1: ับ มันเหมือนขนมถังแตกนะแต่มันมีไส้มันใส่ถั่วแล้วมันก็มีลูกเกด

0: ใช่มันเผ็ดมันเผ็ด
1: หวานหวานมันมันก็อ่อน
0: แต่ว่าผมว่ามันมีรสชาติหวานของลูกเกด
1: คือรสชาติมันจะเหมือนกับหวานของน้ำตาลแล้วก็มีนมข้นแต่มันจะมีความมันความหอมของถั่ว
0: คร
1: ับ นะครับแต่คล้ายๆกับถังแตกบ้านเราแต่มันจะนุ่มกว่าน
0: ุ่มกว่า
1: ถังแตกบ้านเรามันจะกรอบ
0: ใช่แต่ถังแตกบ้านเราผมว่าไส้น้อยกว่าที่นี่
1: ที่นี่
0: ที่นี่ไส้

0: อันนั้นเรียกเป็นซอกเตอร
1: ์อ๋อก็คือมันเป็นใบที่มีชื่อว่าดาวนีเริงก็คือใบนีเริง
2: ดาวนีเริง do we have freshman
1: I see นี่ก็ใบตองนี่ครับ
2: มันเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าเฮลิคอเนีย
0: เ
2: ฮลิคอเนีย
0: เฮลิคอเนียสปีเชีย
2: Fish okay.
0: okay
2: let me try let me try
3: เดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกันนะครับโอเ
2: คมันเหมือนข้าวย่างเอาข้าวไปห่อใบไม้แล้วมาย่าง
3: อืมแต่มันคือข้าวเหนียวนะ
2: How your language delicious
0: ยำมัน
2: ยำมัน very ยำมัน
1: ผมรู้จักอยู่อย่างนึงในนี้ขนม
2: ขนมอะไรฮะแป้งทอด
0: ดิสนีย์สปอร์ตปัญญารัมปัญญารัม
1: ที่บ้านผมเขาเรียกดิโจยาวา
0: This is how they cook ปัญญารัม Yours look like UFO
2: เดี๋ยวโอ
1: ้ว้าวโอ้เดี๋ยวผมขอชิมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับรสชาติกรอบๆครับมันดูเหมือนกับอาจจะเกือบไหม้แต่มันไม่ไหม้มันจะออกหวานๆนิดน
2: ึงมันเหมือนซาลาเปาทอดป่ะ
1: มันเหมือนซาลาเปาทอดอะครับ
2: คล้ายๆนะแป้งทอดเหมือนกันนะ
1: แป้งคล้ายๆกันเลย

0: exchange fish with rice, with salt, with belacan.
1: And now they want why they going to the land?
0: Because there is a program from the government. They try to relocate some of the people to the land because the government try to reduce the number of people living in Kampung Air. We have new housing schemes there. That is a new one.
1: New one, Kampung Air?
0: Yeah, new Kampung Air, Kampung Bolkiah.
1: Kampung Bolkiah is called Kampung Bolkiah.
0: But here, because the Kampung Air, the houses are very near, and they are very, in terms of safety, fire, if there is fire, it very quick to spread and destroy the house. So that's why the government trying to relocate them somewhere here and also on land, so that the number of people in Kampung Air is getting less. But we will still maintain Kampung Air.
2: โอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหนี
3: ่โอ้โห
2: นี่ถือว่าโรงเรียนกลางน้ำที่บอกใช่ไหม
3: ใช่ที่เราเห็นจากในเรือเมื่อกี้
2: นี่ถ้าเราดูใต้ถุนนี่นะครับมันจะอยู่กลางน้ำจริงๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นแผ่นดินเลยอ่ะ
3: จริงครับเราดูโอ้โห
2: เป็นเสาเข็มโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
0: โอเค now we are at Sekolah Rendah Sabadarat or Sabadarat Primary School
3: Sabadarat Primary School
0: yes
3: โอเคโรงเรียนประถมนั่นเอง
2: โรงเรียนชั้นประถม
3: ชื่อSabadarat
0: Okay. Now, I will introduce you to the principal of Sabadarat Primary School.
4: Hello, welcome to Sekolah Rendah Sabadarat.
5: Hello.
4: Okay, I'm the school principal. Today, I want you. I'm a very busy person. I need your help. The two of you are going to do something for me.
5: You need some help from.
4: Yeah, I need your assistant. You have to help me.
0: You become
4: okay?
0: Your assistant.
4: Will be okay?
2: Okay, I know that. เพิ่งมาถึงดีกว่าเพิ่งขึ้นมาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาบอกขอความช่วยเหลืออ
3: ่ะนี่เราโดนขอความช่วยเหลืออะไรเหรออ่
2: ะไม่เป็นไร
3: ไม่ทันทำอะไร
2: เดี๋ยวไปดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
3: ได้ครับ
2: โอเคโตรู้สึกสนุกนะฮะและที่สำคัญแปลกใจมากคือเพลงอาราบิกของเขาเนี่ยเป็นเพลงเกาหลีด้วยสุดท้ายนี่เพลงสุดท้ายและเป็นเพลงที่เด็กๆท่าฮะดูท่าครับโอ้โห
3: ลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานซ์แต่บัลเล่ต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภารกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไงพวกผมก็ต้องผ่านไปได้แน่นอน
6: berapa orang semua anak murid di sekolah ini? Berapa orang?
4: 284.
6: Every day, day we dance like this?
4: No, every Saturday.
6: Okay, every Saturday we will come Brunei to dancing with.
4: Yeah, their favorite is that chicken dance.
3: Chicken dance.
2: ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะ
3: สนุกครับสนุก
2: คุณครูเคยเต้นหน้าชั้นเรียนแบบนี้ไหม
3: โอ้ยไม่เคยเลยครับในยีนนี้
2: ครั้งแรก
3: เนี่ยผมว่าอาจจะกลับเอาไปทดลองกับนักเรียนดูนะครับ
4: This is Islamic religious knowledge classroom where they learn how to do praying at the moment how to do the praying in groups because we do praying sometimes individually sometimes in groups this one is jama'ah
2: คือเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
4: It's praying
2: การที่สวดมนต์ขอพรเจ้า
3: การพูดง่ายว่าบ้านเราเรียกว่าการละหมาดในคาบในชั้นเนี่ยเขาจะสอนทุกอย่างเลยรวมถึงการละหมาดรวมถึงการถือศีลรวมถึงการอาบน้ำละหมาดทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย
2: ครับ
3: ที่เราSaya menjadi guru dari Siam, Thailand. Kata turut saya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
4: Mathematics, science, English. You can use that all three subjects. These are mini market for grocery. Food and drink.
6: Oh, นี่ก็คือวิชา
4: These are all rubbish.
6: Uh-huh.
4: But we recycle to become for the student learning.
6: ถ้าพูดง่ายๆบ้านเราคือตอนนี้คือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าประยุกต์นั่นเอง
7: ก็คือเกี่ยวกับ
6: สอนก็คือนำหลายๆวิชาเนี่ยมาประยุกต์รวมกันในเรื่องการค้าขาย
4: iPhone
7: for the children for the children ฮะ
4: Yes that is just the box for buying and selling in real life
7: ก็คือ real product
4: Yeah, using real things.
7: สมมุติว่าให้เด็กเนี่ยให้เงินเด็กไป100เหรียญรู้สึกว่าเด็กๆจะซื้อของอะไรยังไง
6: ครับ
7: นะฮะถ้าผ่านวิชานี้ก็จะทำให้เด็กๆได้รู้ว่าเขาควรจะจับจ่ายซื้อของยังไง
4: This is the gutter board club. That thing you call it gutter.
7: Gutter board.
4: Gutter board.
7: Gutter board.
4: They throw and catch back with distance.
6: ก็คือ
4: 5 points 4 points 3 points the last line if you reach first you are the winner
7: ต้องมีความแม่นในการปาเพื่อให้มันเด้งกลับมาหาเรา
8: What you teach
9: this one I got number
8: number
9: one until 20
4: special children
8: special children ก็คือเด็กพิเศษนั่นเองเด็กพิเศษอ๋อก็คือ
9: private
8: teach
4: Our government provide her a short course how to teach special children and she's a very patient teacher. You have to be patient to work with
8: short course is
4: around a year in our university in Thai. It's not just the principal asks her to become one but she will she has attended the course.
8: Short course is mean like a
4: how to teachspecial children.
8: How long this program? How long this class?
4: This class all until she's reaching year 6. It's we call it inclusive education in Brunei. All the special children are put inside the public school and treated as normal children.
8: 6.
4: They're just being pulled out from the classroom to here for 30 minutes only. The rest of the time they are with their friends. It's more on giving them the chance to socialize with community or the real children.

0: have the examination at the end of the year, mm-hmm. but continuously we have the school based assessment three times from the classwork, homework, and all the projects.
1: Three times.
0: So yeah, three times, and the fourth time is the examination, which include the school based assessment. 30% of that, including the exam. That is how we.
1: Oh, I see. 1 year is four times.
0: Yeah.
1: That's all. How about Islamic education philosophy? What's your opinion?
0: All what we have now, physically, mm-hmm. The wisdom, all that, and the spirit, it's from Allah. Mm-hmm. So it's really an individual person. You are provided with that wisdom. How do you digest all the information from the textbook, internet, yep. all that? Mm-hmm. It's actually up to you. And that is our role as teachers mm-hmm. to lead the student to the right path so that they will have right choice when dealing with some problems or dealing with some choices. So sometimes also you cannot believe everything you read.
1: Yeah.
0: So you have to use your wisdom in Islamic this thing can be eaten, but in our Islamic knowledge we shouldn't. Okay, we are having this philosophy in our country. We call it Melayu Islam Beraja.
1: Yeah.
0: These are being taught to the kids across the curriculum. It's a Malay Islamic monarchy. All the students have this instilled in their value. This value is very important for all children in Brunei.
1: Yes.
0: They should have practiced this good behavior and all respecting others. It's not like you just read and do. You must read, think about it, okay, then you do if it's appropriate.
1: Yeah.
0: It must be according to our philosophy, Malay Islamic Monarchy, Melayu Islam Beraja. That is our philosophy, our country, Brunei.
2: Gif, you know what is this school?
3: I don't know.
2: Zul, sekolah apa ini?
4: Salah ini nama Maktab Sains.
2: Betul, Zul. Inilah Maktab Sains Paduka Sri Begawan Sultan. Dia dinamakan atas nama almarhum ayahanda Baginda Sultan yang ada sekarang. Jadi di sini dah sekolah yang terbaik sekali di dalam negara Brunei Darussalam. This is the best school in the whole of Brunei Darussalam.
0: So they are given the enzyme urea, enzyme urease. Okay, so this enzyme urease, so they have to actually dilute the enzyme according to the diagram here. So we start off with 10% of the enzyme, and then they will dilute this to 5%. And then 2.5%, and then 1.25%, and then so on. Okay.
5: ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าไดรูทเป็นการทำให้ความละลายเนี่ยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยลดลง
6: ครับ
0: And then they transfer another 10 cm cube from this beaker and take 10 cm cube from the beaker containing distilled water, so we make 2.5%. So it gets dilute and dilute and dilute.
5: หลังจากผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ถูกทาใส่กระดาษตัวนี้ที่มีชื่อว่าRed Litmus ก็คือกระดาษลิสมัสก็คือเป็นกระดาษที่ช่วยสอบความเป็นกรดเบสนั่นเอง
1: ความเป็นกรดเป็นด่าง
5: ความเป็นกรดเป็นด่าง
1: ตัดใส่เข้าไปในแต่ละตัวผสมที่เขาผสมกัน
5: ใช่
1: นะครับแล้วก็จับเวลาด้วยนะว่ากว่าจะเปลี่ยนสีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่เขาก็จัดบันทึกเวลาของสารแต่ละตัวที่เขาทำการมันทำการทดลอง
5: ใช่นั่นเอง
7: อวสุก learning biology
8: Ya, saya suka dan mempelajari biologi.
7: Bagaimana awak disuka biologi?
8: Saya mau menjadi seorang doktor yang berjaya.
9: You want to be a doctor in the future?
8: Yeah.
7: Yes. แต่จากที่เราได้ดูมานะครับคุณกิ๊ฟครับเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าผมมองว่านักเรียนที่เนี่ยในโรงเรียนมักรับสายลักษณะของความตั้งใจแล้วก็ความคิดการริเริ่มในการในการทำแลบหรือว่าในการความมุ่งมั่น
1: ในการที่ศึกษา
7: ในการศึกษาเนี่ยมีมากแล้วก็มีสูง
1: เหมือนกับผมที่ผมได้
7: ได้คิดแล้วก็ได้ลองคิดดูหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวบรูไนมาตั้งแต่วันแรกถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยบางทีคนในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีเนี่ยอาจจะมองจากครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ในสมัยนี้แล้วนี่นะฮะคือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารโลกนี้มันแคบลงนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเจริญไปมากรวมถึงข่าวสารที่ทุกวันนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆรวมถึงเด็กๆที่บรูไน
5: ยุคนี้เขาอยากจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเขาเลย
3: As the principal of one of the school in Brunei, I would like the children of Brunei to be proud being a Bruneian. And also, being the children of Brunei, we want them to be responsible to keep the economy of Brunei as stable as possible, and also to keep Brunei as peaceful as ever. So, in the end,Brunei is a place where the children can grow up peacefully with their parents around. And we are so proud having our children who will keep our Brunei as a country to be proud of.
2: So hopefully, once again, I hope that you had a very memorable stay in Brunei Darussalam, and hopefully we will meet again sometime in the future. And until then,We say goodbye to you and have a safe journey home. Thank you.
4: Kepada saya dari saya mari dari Siam, ya. Saya mari negara Brunei. Saya jumpa kepada Zainal kebaikan. Zainal memberi kebaikan kepada saya dan
2: terima kasih
4: dan gift. Saya rasa senang hati, rasa senang hati.Tak boleh hayat dalam ini.
2: Yeah.
4: Rasa senang sangat-sangat. Ya. Dan saya nak hayat kepada orang Brunei dan Maktab Sains. Saya terima kasih ya, banyak-banyak kepada memberi saya dimasukkan tengok Science Lab dan semua dari dalam sekolah ini. Saya nak ingat semua di dalam negara Brunei, di dalam hati saya, infinity.
6: I will remember Brunei.
3: Sama-sama.
6: Forever.
2: Thank you.
3: Yeah, forever.
6: Thank you, everybody.
4: Terima kasih.
3: Sama, terima kasih juga.

0: ตอนนี้เวลาประมาณ6:30ครับที่หมู่บ้านปราสาทสมโบ
1: บรรยากาศมีหมอกเล็กน้อย
0: หมอกเล็กน้อยอากาศก็ยังไม่ร้อนฮะเนี่ยผมใส่เสื้อแขนยาวนิดหน่อยก็ไม่ร้อนสบายดีแต่คนก็เริ่มออกมากินข้าวเช้าเดินทางทำนู่นทำนี่ร้านก็เริ่มเปิดขายกันแต่เราจะไปไหนกันต่อดีครับครู
1: นั่นน่ะสิ
0: เอาไงดีครับทำอะไรต่อดี
2: เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนให้รู้จัก
0: เพื่อนคนนี้เป็นใครครับ
2: เป็นครูเหมือนกันครับ
0: เป็นครู
2: เดี๋ยวเราจะไปพบเขาที่โรงเรียนนะครับ
0: อ๋อ
2: ชื่อโรงเรียนกำปงเชอเตียว
0: กำปงเชอเตียวอ๋อกำปงเชอเตียวไปไงอ่ะเดินเหรอ

0: คนนี้ไม่พูดยืนมองเรา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: สวัสดี
0: สวัสดี
2: คุณ
0: บุญเฮครับ
4: บุญเฮคือเพื่อนของเราที่จะพาเราเข้าไปใน
0: ไปเข้าใน
3: ก็เป็นคุณครูที่นี่
0: เคยเป็นคุณครูที่นี่ครับ
4: ทำไมพูดไทยชัดจังเลยครับ
0: เคยไปอยู่เมืองไทย
4: เคยไปอยู่เมืองไทยไปทำอะไรฮะ
0: ไปเรียนต่อครับ
4: เรียนชั้นเรียนชั้นไหน
0: ป.โทครับ
4: ปริญญาโทตอนนี้เรียนจบแล้วนะ
0: ยังไม่จบครับ
4: ยังไม่จบนะครับอ๋อยังเรียนอยู่ที่ไหนครับ
3: มหาวิทยาลัย
0: จุฬาครับ
4: ที่จุฬาอ๋อเรียนที่จุฬาคณะ
0: ครุศาสตร์ครับ
4: อ๋อ
0: ดังนั้นอาจารย์เชิญเขาไปเลยครับ
4: ครับ
3: คุณครับ
4: แล้วภารกิจที่ให้เราทำคืออะไรครับ
1: เดี๋ยวคุณบุญเฮจะบอกหน้าเสาธงนะ
4: บอกหน้าเสาธงเลยประกาศไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ

0: ต่อวันนี้ก็เชิญฐานอุยชัยใช่ไหมครับกับ
1: ชัยว
0: ัฒน์มาก็เชิญผู้ต้อนหนึ่งนะครับก็เชิญครับ
2: Good morning everybody I'm teaching at Phuket Secondary School Dhonthaburi Thailand
3: Hello student My name is Ed That's my nickname Actually I'm an architect and the TV host and actor also
0: បាទចឹងមកគឺនៅវេលាម៉ោងគឺរយៈពេល1ម៉ោងទេគឺពួកបងថ្នាក់ទី9 A និង B
3: ប្រាប់ว่าอะไรฮะภารกิจเราคือต้องอะไรฮะ
4: ภารกิจของคนวันนี้
3: ครับ
4: ก็เป็นครู1วันไปเลยครับ
3: เหร
4: อครับ
3: ครูของครูไอชัยสบายเลยเป็นครูอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องสอนเหรอครับ
4: ครับผม
3: โอ้โห
5: ครูเตรียมอะไรมาบ้าง
6: ก็สื่อการสอนที่ใช้เด็กอยู่ที่เมืองไทยของเรา
5: ครับ
6: ก็เอามานิดหน่อยลองดูนะครับว่าที่นี่เขาจะเข้าใจจะสื่อสารกันเรื่องแต่ยังไงคุณแอดก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันวันนี
5: ้ได้ครับเป็นผู้ช่วยครูครูสอนศิลปะ
6: ครับ
5: ผมจะเป็นผู้ช่วยครู
6: โอเคช่วยกัน
5: ก็เราก็อาจจะเรียนรู้จากเด็กด้วย
6: ครับ
5: เรื่องภาษาเขาอะไร
6: ภาษาคำพยาง
4: เป็นไงครับ
5: โอ้ยังตกลงกันอยู่เลยครับ เด็กที่เราจะสอนเป็นเด็กชั้นไหนครับ
4: ก็ม.3ครับ
5: ม.3นะฮะ
6: ม.3

0: จะมี2ฝ่ายที่เด็กเรียนจบม.3แล้วต้องเลือกเขาจะเลือกเรียนพื้นฐานต่อไปหรือเลือกอาชีวศึกษาครับถ้าเรียนจบอาชีวศึกษาปีที่3เนี่ยเซอร์ติฟิเคทของเขาอ่ะจะเท่ากับม.6ครับ
1: หมายถึงว่าเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เรียนทั้งสามัญและ
0: และ
1: อาชีวะจะต้องแยกเลย
0: ต้องแยกกันครับ
2: คือสายอาชีพไปเลย
1: ถ้าสายอาชีพประมาณทางนี้จะอยู่ฝั่งนี้
3: เวลาที่เราตักเข้าที่ขอบแผลเราจะใช้แป้นเย็บที่คุณเตรียมมานะคะเป็นแป้นสำหรับการฝึกเย็บเนี่ยเวลาเราดึงขึ้นเนี่ยหนูอย่าฝืนทิศทางหนูจะต้องโค้งไปตามตัวเข็มมันนะลูกยังคือหนูไปได้ยังจะเบ้นะความมีอุปกรณ์มวย
0: วันนี้จะมีคนครูจากเมืองไทยจะมาสอนวิชาเพิ่มเติมครับเขาเรียกชื่อว่า108อาชีพ
2: 108อาชีพ
0: ครับผม
2: อ๋อสอนอยู่อาชีพเลย
0: ครับผม
2: อันนี้วิชาอะไรครับอาชีพอะไร
0: ปศุครับผมปศุสัตว์ครับ
2: ปศุสัตว์ปศุสัตว์ครูมาจากที่ไหน
3: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษค่ะอยู่สอนวิชาวิชาจักรวาล
2: ครับอันนี้กำลังให้เขาทำอะไรคร
3: ับที่ฝึกทักษะนี่คือรายวิชาที่มาสอนชื่อว่าการผลิตสุกรค่ะฝึกให้เขาเย็บแผลเบื้องต้น

0: โอเคครับ
1: ชุมเรียบเรีย
0: บเรียบ
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบายชุมเรียบ
3: Party to lolly.
4: Party to lolly.
3: Party to lolly.
4: Party to lolly.
3: Party to lolly clear.
4: Party to lolly clear.
3: Occur.
4: Occur.
3: Happen.
4: Happen.
3: Ground.
4: Ground.
3: Quarrel.
4: Quarrel.
3: Arguing.
4: Arguing.
3: Hall.
4: Hall.
3: Hall.
4: Hall.
3: Predict.
4: Predict.
3: Predict.
4: Predict.
3: Guess.
4: Guess.
1: Quarrel.
5: การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกัมพูชา
6: บิ๊กรูมมิทชิ่งรูม
5: คนดีนะครับผมคือสำเนียงของครูออกเสียงแต่ละคำครูทุกอย่างเป็นเด็กออกเสียงที่ต้องชัดเจนผมว่าก็ใกล้เคียงนะดีมากการสอนเขาค่อนข้างจะมั่นใจ
7: ครับการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเยอะมากครับ4ชั่วโมง

0: สัปดาห์ต่อชั้นเรียนนั้นน่ะเด็กกับครูนี่ได้อยู่ร่วมกันหลายชั่วโมงดังนั้นน่ะทำให้การออกเสียงของกับของครูเหมือนกับว่าก๊อปปี้เลยอะครับ
1: visited why we pronounce with a t thisBecause all the verb that the end by T or D, okay, the end by T or D, when we change from the present to the past, the end by ED, we pronounce it. It, right? We pronounce it. Okay. Understand? It, yeah. We sit it. Okay? Yeah, we sit it. Yeah, speak, spoke, spoken. All right. It, at, eaten. Understand? Okay, like that.
2: แต่ว่าในช่วงที่ไม่กี่ปีมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเน้นภาษาอังกฤษมากขึ้น
0: มากขึ้น
2: ชัดเจนนะครับ
0: ชัดเจน
2: เพื่อประชาคมอาเซียนในอีก3ปี
0: จริงๆมันมีหลายอย่างครับอาจารย์ถ้าอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยอาจารย์อยากได้งานดีๆทำต้องรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยและอีกเรื่องนึงคือเรื่องอาเซียนนี่นะครับถ้าเราจะเข้าเอเชียเราจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวที่ประสานงานกับคนอื่นประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านได้ครับทีนี้จะมี2อย่างครับรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีด้วยเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาอีกครับเมื่อก่อนถ้าได้ภาษาอังกฤษโอเคแล้วแต่ตอนนี
2: ้
0: ไม่พอต้องเทคโนโลยี
2: คำว่าเทคโนโลยีหมายถึงอะไรบ้าง
0: การใช้คอมการใช้เน็ตอะไร
2: เ
0: นี่ย
2: คอมพ
0: ิ
2: วเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรครับ
0: ครับเพราะว่าถ้าเรารู้เทคโนโลยีดีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกอะเราก็รู้
2: จะรู้ทันทีเลย
0: ครับ

0: บอกใช่ไหมจะได้สอนด้วย
1: ไม่ได้บอกครับเตรียมความพร้อมในความเป็นครูของเราว่าเอ๊ะเราเป็นครูถ้าเรามาเจอที่นี่เกิดว่าเจอภารกิจที่อะไรจะต้องไปเจอเด็กเงี้ยแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปก่อนถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยเราก็ไม่มีอะไรที
0: ่จะครูรู้ไหมเขากระซิบบอกครูไหมเดี๋ยวครูต้องมาสอนเสร็
1: จไม่รู้ไม่ทราบเลยครับ
0: ไม่ใช่ไหม
1: คือถ้ารู้ผมอาจจะเตรียมมามากกว่านี้ตาอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหน
2: เป็นยังไงด้วยอาจารย์สอนอะไรอยู
1: ่เรากำลังเตรียมว่าเราจะไปยังไงกับเด็ก
2: สอนอะไร
1: ในเรื่องของศิลปะ
2: เอ้าศิลปะ
3: ใช
2: ่ศิลปะก็คือการวาดรูปใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับผมจะสอนศิลปะเกี่ยวกับการดรออิ้งการวาดรูป
2: ครับจริงๆอ่ะพูดถึงคำว่าศิลปะที่นี่เขาจะหมายถึงการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะนี้ไม่ได้หมายถึงการวาดรูปอะไรนี่ก็ไม่มีเลยครับก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่นี่ยังไม่มีการวาดรูปที่เป็นศิลปะในหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับผมคิดว่ามันจะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เขาจะเจอวันนี
1: ้ครับ
0: มันเป็นการสอนที่เขาไม่เคยเจอด้วยดังนั้นอ่ะเขาน่าจะตื่นเต้น

0: สวัสดี
1: สวัสดี
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
3: เชิญอาจารย์เลยครับ
1: ครับวันนี้เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการวาดรูปดรออิ่งเขียนรูปให้ดูนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการเขียนการ์ตูนอย่างง่ายที่สุด
3: ให้ดูทางนี้ก่อนนึงบางฮายมีวิธีกูรูปแดงเงี้ยเลื่อนนึงวิธีกูรูปตกตาเงี้ยเงี้ยแดนเนี่ยต้องเอาคนนี้อาจเฟอร์บาน
1: ตอนนี้ดูเขียนรูปอย่างรวดเร็ว

0: แล้วให้เด็กทายว่านี่คืออะไร
1: ไอ้เอาเนี่ยตังอกนี่ตุ๊ดเตแล้วรุกนี่รุกไอ้ก็ดอกไม้ครับ
2: ดอกไม
0: ้ดอกไม้พูดว่าอะไรนะกาย
1: ผักกา
0: ผักกา
1: ครับ
0: ผักกา
2: ผักกา
0: ผักกาผักกา
2: สวยไหมสวยไหม
1: สะอาดออด
0: สะอาด
2: นี่จะเข้าสู่ในเรื่องของนิทานการวาดรูป
1: ปตอตะเตียนนั่งในยี่องปีเรื่องนิเตียนในกากุรุก
2: รูปอะไรครับ
1: เตยมั้ยรูปไอเก
0: ครับครับลูกเขารู้เลย
1: รู้แล้วครับ
0: ว่าเป็น
2: แพะแพะแพะน้อยตัวหนึ่งเดินไปในป่าสงสัยหนักหนาเกิดมาทำไมจะต้องไปถามให้หายสงสัยเกิดมาทำไมเกิดมาทำไม
1: ยังกบันเยธาเมียนสัตว์ประเปรตโจมวยดาวโจลตะขนมปรีไอเปรตดาวโจลแต่กอดกึศโคลนไอถัดตาโคลนก้อนไอกาดหมอดำใบเอาไว
2: ้แพ้น้อยไปเจอหมูอ้วนคุณต้องถามว่าพี่หมูจ๋าเราเกิดมาทำไมจะหมูยิ้มหวานแล้วก็ตอบทันใดมองตรงสงสัยเราเกิดมาเพื่อกินเก่งกินกินกินกิน
1: อย่างงั้นจรุกกันทอดยนยมอย่างสรอกให้ตอบตื้อปะแปรวิ่งทางยืงกาดเมาดำใบสี่สี่สี
0: ่สี่สี่สี
2: ่เห็นว่าครูเก็บรูปเร็วไหม
1: แต่ตอนนี้เกิดทำไมได้เฟกอดกูรูปนะเลือนหรอ
3: เลือน
2: อยากเขียนเร็วไหมอยากเขียนเป็นไหม
1: จังกูรูปไอเลือนโดยกอดเ
2: ฮ้โอเคดูนะครับเราจะมี1ตัว2หัว3จมูก
0: ผมว่าตามได้มั้ยฮะ
2: นี่เป็นตัวนะครับตัว
1: น่ะนี
2: ่วง1ท่อนหัวจมูกโอเค
1: มีรงวง3ธมจิงเก้ครวนบต่อมาก็บาลครับรงวงโตจิงเก้พดคือจมูก
2: โอเคโอ้โหเด็กรุ่นใหญ่เก่งมากครับเขียนสวยกว่าครูอีกทีนี้เดี๋ยวให้ลองมาเขียนดูบ้างเขียนดูบ้างเด็กๆก็เขียน

0: ายภาพเหมือน
1: แต่นี่คือกักกุรุปโดย
0: จะไหว้ใครดีฮะคนไหนดีครับ
1: มามามา
2: โอเคอันนั้นนี่
0: เร่งมากเลย
1: มือแต่ก็ดูปรังฟังอะและเพื่อนบอกว่าอย่าหยุดหายใจอ
0: ย่าเกรงอย่าเกรงของเกรงมากเกรงมากเลย
1: แต่ก่อนมือแต่รังมอมอะ
2: ตอนนี้เราจับคู่กันนะครับวัดหน้าคนข้างๆที่นั่งติดกัน

0: ถามหน่อยใครอยากที่จะเป็นศิลปินวาดรูปเก่งๆบ้าง
1: ก็สมสัวท่าต่างอ๊อกนี้มีปีนักนะฮะได้จังคลายเตยจีเนี่ยกูรุกจุมเนียง
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลายคนเลยอยากเป็น
1: เยอะคร
0: ับ เขาจะทำไงฮะที่จะวาดรูปได้เก่งหรือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไปได้นะครับ
2: ใจต้องรักก่อนรักชอบ
1: ตบงพอดก็คือเจนปีแบดโดจัดยังสลายยังมาปีนาแต่มันเนี่ยกลางเรื่องเงือบแต่งอกนี่มาไปจมเรียบเรียแต่เตะได้ไหมมวยปีใบ
3: อ้าวกุน
2: อ้าวกุน

0: นี้เป็นอาจารย์ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการสอนเลยครับชื่อกกลนครับ
1: สวัสดีครับ
2: สุ
1: สเดชกกลน
0: ครับ
1: อย่างที่รำที่เราได้ดูสักครู่นะฮะน้องเขาฝึกมานานแค่ไหนแล้วถึงรำได้ขนาดนี
0: ้เอาไว้ได้ไม่บานสมได้มาเนี่ยสูตรครับฝึกหัดมาอ้อนอยู่อัดดำใบใหญ่รอมบานต่อปันนั่นแหละ
3: ฝึกหัดมาจีนปีชั
0: ่งนานพอสมควรครับจะสองปี
1: สองปี
0: ด้วยความจริงอ่ะอาทิตย์ละสองครั้งฝึกหัดกับสุกสองปีถึงจะได้
1: ช่วงบ่ายครับแล้วเขาพอใจหรือยังฮะที่น้องเขารำเมื่อสักครู่นี้
0: ความพอใจก็มีบางแล้วครับแต่ก็ยังอยากได้อยากได้มากกว่านี้ครับ
4: ครูทุ่มมาดูแลมาฝึกเด็กเงี้ย
0: ครับ
4: ครูเองอ่ะต้องการไป
3: อีกมุ่งคือสลายศิลปะนิเทศ
0: จะมี3ประเด็นนะครับที่เป็นความประทับใจของอาจารย์ที่มาสอนนะที่1เป็นความรักศิลปะในด้านนี้ที่2คือเพื่อจะสืบทอดให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของคือจะสอนเด็กให้รักด้วยรักศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับ
1: โอ้แต่ชื่นชมนะ
0: ครับสมศักดิ์ศรี

0: แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากกัน
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณคุณบุญเฮมากคุณบุญเฮที่ช่วยเราหลายอย่างวันนี้ขอบคุณที่ทำให้เราได้เข้าใจชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นได้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขารักห่วงแหนแล้วก็ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมที่ดีๆของเขา
1: ครับก็ผมก็ยินดีที่จะพาอาจารย์ไปชมเด็กนักเรียนเด็กเรียนรำอะไรอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: เพื่อจะได้เผยแผ่วัฒนธรรมและการเรียนการสอนวิถีชีวิตของเด็กกับครูที่นี
0: ่
1: ให้โลกให้อาเซียนได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับ
0: ครับขอบคุณมากประทับใจมากผมประทับใจมาก
2: ขอบคุณ
1: ครับ
0: ครับ
2: จะได้วันนี้เราก็เวลาของพ
0: ี่เดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อ
1: ครับ
0: ครับต้องขอบคุณมากอ้อคุณขอบคุณครับ
1: จุ่มเรียบเรีย
0: จุ่มเรียบเรีย
1: จุ่มเรียบเรีย
0: ก่อน
1: ครับผม
0: เจออะไรเนี่ย
3: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
0: ให้ทำอะไรฮะ
4: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
4: ทำให้เป็นภาพ
5: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: คร
5: ับต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้ขากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนาม

0: ามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
2: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
3: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
5: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
0: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลด

0: สื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ยังคงเป็นการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณครูก็ได้รับชมคลิปเทคนิคการสอนแล้วก็การใช้สื่อเล่าเรื่องวรรณคดีนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสื่อเกมกิจกรรมที่จะนำไปสู่การสอนวรรณคดีให้มีชีวิตเช่นกันค่ะซึ่งเราก็ได้พบกับวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะก็จะมีอาจารย์ปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะ
0: อาจารย์ออมค่ะ
2: สวัสดีคุณครูค่ะ
0: และอาจารย์มะลินะคะซึ่งกิจกรรมและสื่อต่างๆที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็มี3กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเธอคือใครกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมหน้ากากซ่อนกลค่ะและกิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมรู้ไหมใครหลอกถ้าพร้อมแล้วเรามาชมกิจกรรมแรกกันเลยนะคะคุณครูกิจกรรมเธอคือใครนะคะเป็นกิจกรรมที่เราได้รูปแบบการทำกิจกรรมมาจากรายการแฟนพันธุ์แท้นั่นเองค่ะเป็นการทายคุณสมบัติตัวละครนะคะซึ่งตัวละครที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครเอกของเรื่องหรือตัวละครที่สำคัญในวรรณคดีที่คุณครูได้สอนไปนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมคุณครูต้องเตรียมคุณสมบัติตัวละครค่ะซึ่งจะต้องเป็นแถบประโยคนะคะคุณครูสามารถทำคุณสมบัติตัวละครเนี่ยโดยใช้กระดาษชาร์จแข็งก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณครูมีเทคโนโลยีนะคะคุณครูก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะซึ่งก็จะทำให้เกมนั้นสนุกแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะการที่จะทำกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็ทำชุดตัวละครให้ครบ5ชุดนะคะหรือตามที่คุณครูจะสอนในเรื่องนั้นๆค่ะว่าจะให้เล่นกี่ตัวละครนั่นเองนะคะซึ่ง1ตัวละครเนี่ยคุณครูจะทำคุณสมบัติ5ข้อด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเลือกตัวละครเอกหรือตัวละครสำคัญนะคะเรามาชมวิธีการสาธิตกันเลยไหมคะว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง
2: ดีเลยค่ะ
0: ก่อนอื่นเราก็จะบทบาทสมมุติค่ะให้อาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะเป็นผู้เข้าแข่งขันค่ะอาจารย์ปุ้ยก็จะเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1นะคะ อาจารย์ออมเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็คือเราเตรียมคุณสมบัติตัวละครไว้เป็น4ให้เลือกด้วยกันนะคะเราจะเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะก่อนอื่นหาผู้ชนะโดยการเป่ายิงฉุบก่อนค่ะใครชนะคะ
2: อาจารย์ปุ้ยค่ะ
0: อาจารย์ปุ้ยชนะนะคะเลือกสีอะไรดีคะ
1: สีฟ้าค่ะ
0: สีฟ้านะคะคุณสมบัติสีฟ้ามาแล้วค่ะเราจะให้อาจารย์ปุ้ยนะคะที่ชนะได้มีสิทธิ์ได้เลือกคุณสมบัติค่ะหมายเลข1ถึง

0: ายเลข5อย่าลืมเขียนคำตอบนะคะลงในกระดานที่เราเตรียมมาให้นะคะว่าน่าจะเป็นตัวละครใดค่ะเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: อยากได้เกรด4นะคะต้องเลือกหมายเลข4ค่ะ
0: หมายเลข4ใช่ไหมคะคุณสมบัติหมายเลข4ดูดีๆนะคะแล้วตั้งใจวิเคราะห์ดีๆนะคะหมาย

0: ณสมบัตินะคะเสร็จแล้วได้ชูคำตอบได้เลยค่ะอย่าลืมอธิบายเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมจึงตอบตัวละครนี้ค่ะ
1: ขอตอบเลยนะคะ
0: ตอบว่า
1: พระอภัยมณีค่ะ
0: พระอภัยมณีทำไมตอบพระอภัยมณีคะ
1: พระอภัยมณีมีเหตุผลนะคะเนื่องจากว่าพระอภัยมณีมีมนต์สะกดโดยเฉพาะมนต์เป่าปีนะคะทำให้คนเนี่ยหลับไหลทำมาแล้วนะคะจากเนื้อเรื่องท่านเรียนได้เรียนไปนะคะ
0: ตอนที่เป่าให้นางยักษ์หลับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: การอธิบายน่าสนใจมากเลยนะคะพระอภัยมณีเนี่ยมีปีที่จะทำให้คนหลับไหลด้วยการเป่าปีนะคะแต่ว่าคำตอบนี้ยังไม่ใช่นะคะถ้าการเปิดคุณสมบัติเนี่ยยิ่งเปิดมากคะแนนยิ่งจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีค่ะมาเป็นอาจารย์ออมได้เลือกเปิดค่ะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ออมนะคะเลือกหมายเลขใดดีคะ
2: ช่วงนี้ค่าแอร์เยอะมากเลยนะคะขอประหยัดไฟเบอร์5แล้วกันค่ะ
0: เบอร์5ประหยัดไฟเลยนะคะคุณสมบัติเบอร์5แทนน่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นไหมคะกล้องช่วยล่องหนไปทุกที
2: ่อยาก
0: ครั้งนึงนะคะยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
2: ่คิดว่าเป็นวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะลองว่าถ้าเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นอะไรนะคะ
0: ค่อยคิดนะคะถ้าตอบข้อนี้ถูกจะได้4คะแนนเลยนะคะพยายามอย่าให้เปิดเยอะนะคะน่าจะเป็นใครลองทบทวนคุณสมบัติที่ผ่านมาด้วยนะคะ
2: นะลองคิดเล่นๆนะคะไปนั่งในใจนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นพระสังแน่นอนค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นพระสังน่ะล่ะคะก็เพราะว่านะคะพระสังนี่มีแม่เลี้ยงนะคะเป็นนางพันธุรัตน์นางพันธุรัตน์นี่ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะคะเป็นยักษ์ที่มีวิชาอาคมด้วยสอนมนนะคะเรียกปลาให้พระสังเพราะฉะนั้นก็น่าจะสอนกล้องยานะคะมีกล้องยาให้พระสังด้วยคิดว่ายากล้องเป่ามนเนี่ยสังทองนั่นแหละค่ะพระสังต้องถูกแน่นอนค่ะ
0: จากเรื่องอะไรคะพระสัง
2: สังทองนั่นเองนะคะ
0: มีแม่เลี้ยงเป็นยักษ์ยักษ์ก็น่าจะมีวิชาอาคมมากมายใช่ไหมคะ
2: ใช่ยักษ์กล้องนี่น่าจะพระสังนะคะ
0: เลยเป็นพระสังนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่จะได้คะแนนไปไหมคะที่ผิดค่ะ
2: โอ้เสียดาย
0: เสียดายมากยังตกเป็นของอาจารย์ปุ้ยยังมีโอกาสได้ตอบนะคะตอบให้ดีนะคะใครจะคว้าคะแนนไปได้อาจารย์ปุ้ยเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: ถ้าจะชนะต้องหมายเลขหนึ่งค่ะอาจารย์มะลิ
0: หมายเลขหนึ่งสอบได้ที่หนึ่งด้วยนะคะโอเคค่ะคุณสมบัติหมายเลขหนึ่งเจ้าแห่งเมืองบาดาลอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าแห่งเมืองบาดาลคิดว่าเป็นใครคะอย่าลืมทวนคุณสมบัติข้อ4ข้อ5ด้วยนะคะเจ้าแห่งเมืองบาดาลค่ะคำตอบน่าจะเป็น
1: เจ้าแห่งบาดาลมีคนเดียวค่ะตอนนี้คือชาละวันค่ะ
0: ชาละวัน
1: จากเรื่องไกลทองค่ะ
0: ชาละวันเป็นคนหรือเปล่าคะ
1: เป็นจระเข้ค่ะ
0: จระเข้
1: ทีนี้มันมีคำสำคัญที่อาจารย์มะลิอ่านไปก็คือคำว่าบาดาลซึ่งแปลว่าใต้น้ำก็เลยนึกถึงชาละวันและล่าคนนี้เลยค่ะ
0: โอ้โหจากเรื่อง
1: ไกลทองนะคะ
0: เป็นจระเข้ต้องมีเมืองมีบ้านอยู่ใต้น้ำแน่นอนใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วก็น่าจะมีมนต์สะกดเพราะว่าสามารถที่จะใช้มนต์สะกดหรือเปล่าคะที่จะลักพาตัวนางตะเภาทองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส
1: ุ
0: ดยอดมากเลยนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะมีความรู้วรรณคดีแล้วก็นิทานต่างๆหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังเป็นคำตอบที่ผิดค่ะโอ้โห
1: ย
0: ัง
1: ผิดอยู่อาจารย์
0: ตอนนี้เหลือ2ป้ายซึ่งจะเหลือแค่2คะแนนนะคะอาจารย์ออมต้องตอบให้ได้แล้วล่ะค่ะเลือกหมายเลขใดดีคะหมายเลข2และหมายเลข3ค่ะ
2: เพื่อให้ครบองค์ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเป็นหมายเลข3ค่ะ
0: หมายเลข3อาจารย์ออมนี่สายบุญหรือเปล่าคะ
2: สายบุญค่ะ
0: นะคะหมายเลข3โอ้โหมาแบบนี้นะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้อีกครั้งนึงนะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้คุณครูคิดว่าเป็นใครคะลองทายกันมานะคะอาจารย์ออมคะ
2: ลองให้เดี๋ยวลองวิเคราะห์ก่อนเนาะมีกายสีม่วงอ่อนนี่คิดถึงพระสัตตรุษนะคะในรามเกียรติ์เพราะว่ามีรูปกายสีม่วงแต่ว่าพระสัตตรุษไม่น่าจะปากขบและในตาจระเข้นะคะอาจจะเป็นตระกูลยักษ์ก็ได้แต่ถ้าเป็นยักษ์นี่ทศกัณฐ์ต้องปากแสยะนะคะแต่ถ้าปากขบในตาจระเข้ขอตอบเลยดีกว่าค่ะ
0: มีความรู้เรื่องปากของตัวละครในวรรณคดีนะคะ

0: ตอบว่าน่าจะเป็นไมยราบคนนี้คนเดียวเลยค่ะ
1: เขียน
0: ไมยราบนะคะ
1: ใช้พอ
0: เลยใช้พอพานสะกด
1: ใช้บอใบไม้ได้ไหมคะจันออก
0: ถ้าใช้บอใบไม้จะกลายเป็นพืชชนิดหนึ่งทันทีเลยนะต้นไมยราบที่ขึ้นอยู่ข้างทางนะคะ
1: มากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูยังแทรกหรืออธิบายการสะกดนะคะเพื่อจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อตัวละครที่ยากๆได้ถูกต้องด้วยนะคะคำตอบที่อาจารย์ออมตอบมาว่าไมยราบคำตอบก็คือถูกต้องค่ะ
0: yeah.
1: โอ้โหได้2คะแนนนะคะ เรามาดูคุณสมบัติที่เหลือค่ะในข้อที่2ก็คือฝันว่าวัยวิกจะครองเม
0: ือง ชัดเลยนะคะฟันธงนะคะ
1: วัยวิกจะครองเมืองหลังจากที่คุณครูทำกิจกรรมเธอคือใครไปแล้วนะคะคุณครูก็สรุปบทเรียนสรุปเนื้อหาจากการเล่นกิจกรรมนี้นะคะอธิบายจากลักษณะตัวละครที่ครูนำมานะคะซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถจดจำลักษณะตัวละครได้อย่างดีนะคะเรามาสรุปเนื้อหากันไหมคะว่าคุณสมบัติที่นำมาเนี่ยมันตรงกับตัวละครที่เฉลยไปหรือเปล่านะคะคุณครูสามารถอธิบายเนื้อเรื่องแทรกเข้าไปด้วยถูกไหมคะอันนี้ก็จะทำให้ทบทวนได้ทั้งตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ตัวละครไมยราบเนี่ยเป็นตอนที่นักเรียนชั้นป.6ได้เรียนใช่ไหมคะรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะคุณสมบัติแรกเจ้าแห่งเมืองบาดาลเจ้าแห่งเมืองบาดาลคุณครูอธิบายเพิ่มเติมไปเลยค่ะทำไมเป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาลไมยราบเนี่ยเป็นผู้ปกครองเมืองบาดาลถูกไหมคะก็ให้คุณสมบัติตรงนี้มาข้อที่2ค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นึงขึ้นฝันว่าวัยวิกจะครองเมืองมายราบเนี่ยฝันว่าวัยวิกจะมาครองเมืองก็เลยคิดจะฆ่าวัยวิก
0: กำจัดซะเลย
1: กำจัดยังไงคะอาจารย์ออมคะ
0: ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะให้นางพิรากวนไปตักน้ำใส่กระทะต้มวัยวิกค่ะ
1: ต้มพร้อมใครคะเนี่ย
0: ต้มพร้อมพระรามเลยนะคะ
1: ทำกระทะเดียวต้มได้2ตัวเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะต่อมาค่ะคุณสมบัติข้อที่3คุณสมบัติข้อนี้ถ้าเปิดตั้งแต่แรกนี่น่าจะได้คะแนนเยอะนะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้อันนี้จะเป็นลักษณะเด่นของยักษ์ไมยราบเลยนะคะเพราะว
0: ่
1: ายักษ์เนี่ยมีหลายตนมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายักษ์ไมยราบเนี่ยก็เป็นยักษ์ตัวนึงที่มีสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนจดจำตัวละครได้ด้วยนะคะคุณสมบัติข้อที่4ค่ะเป่ามนต์สะกดให้ผู้คนหลับไหล เราจะพูดรวมไปกับข้อ5เลยนะคะก็คือยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
0: ่
1: อันนี้เป็นเหตุการณ์ยังไงคะอาจารย์ออม
0: ก็จะมีตอนนึงนะคะที่มายราบเนาะมีกล้องยาวิเศษนะคะเวลาที่เป่ากล้องยาไปแล้วเนี่ยทำให้นะทั้งคนทั้งลิงนี่หลับไปหมดเลยนะก็เลยถือโอกาสนี้แหละลักพาพระรามนะคะออกมาจากพลับพลาได้นะคะ
1: ด้วยวิธีการที่ล่องหนได้แล้วก็มีมนต์สะกดทำให้ถ้าใครจำได้ในคลิปแรกนะคะเราจะพูดถึงตอนที่เราเล่นหุ่นชักเล่าเรื่องใช่ไหมคะที่มายราบเนี่ยสามารถลักพาตัวพระรามออกมาได
0: ้ไปยังเมืองบาดาลเลยนะคะ
1: อันนี้ก็คือลักษณะที่คุณครูอธิบายสรุปในเรื่องของคุณสมบัติตัวละครจากกิจกรรมเธอคือใครนะคะต่อไปเราจะมาลองแนะวิธีการเลือกคุณสมบัติตัวละครไหมคะว่าเรามีวิธีการเลือกยังไงคะจันปุ้ยคะ
2: ค่ะสำหรับการเลือกนะคะทำประโยคคุณสมบัติในกิจกรรมนี้นะคะอันดับแรกค่ะเราต้องเลือกตัวละครนะคะจากวรรณคดีจากเรื่องหรือว่าตอนที่เราสอนใช่ไหมคะอาจารย์มาลี
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เราจะใช้ตัวละครเอกหรือว่าตัวละครที่มีบทบาทสำคัญที่เป็นตัวดำเนินเรื่องในวรรณคดีนั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็อันที่3สำคัญมากค่ะก็คือต้องเลือกคำสำคัญจากจุดเด่นของตัวละครค่ะ
1: การที
2: ่คุณสมบัติ
1: ใช่ค่ะการที่เราเลือกตัวละครเอกหรือตัวละครที่สำคัญในการที่ทำให้เรื่องดำเนินไปเพราะว่าการทำเกมคุณสมบัติของเราเนี่ยเราก็จำกัดว่าเรามีคุณสมบัติ5ข้อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวละครที่สำคัญเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกคำสำคัญมาสมบัติได้นะคะแต่ว่าการเลือกมาเนี้ย1คำ1คุณสมบัติก็จะเป็น1ข้อในแถบประโยคถูกมั้ยคะแต่ข้อควรระวังนะคะคุณครูห้ามใช้คำสำคัญที่เป็นการชี้ชัดเกินไปว่าเป็นตัวละครใดนะคะ
0: อย่างยังไงคะ
1: นักเรียนก็ใช่ลงเกินไปนักเรียนจะได้คิดน้อยหรือตอบได้เร็วเกินไปอันนี้ก็จะไม่ได้ทบทวนมากนะคะอย่างเช่นบอกว่าอ้วนหัวล้านเนี่ยเป็นคนสุพรรณแล้วรวยอะไรอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าเป็น
2: คุณช้าง
0: อย่างนี้ไม่ได้เล่นอะไรกันต่อเลยนะคะเกมก็จะจบเร็วนะคะ

0: การ
1: ก็ไม่ได้คิดวิเคราะห์
0: ค่ะโอเคเรามาดูตัวอย่างสักหน่อยไหมคะว่าแนวทางการเลือกคุณสมบัติตัวละครเนี่ยเราทำยังไงนะคะอันนี้เป็นใครคะ
2: มัจฉานุ
0: มัจฉานุนะคะซึ่งคุณครูสังเกตเลยค่ะว่า5ข้อนี้เราจะเลือกคุณสมบัติที่เป็น1ประเด็นนะ1คำสำคัญในการทำแถบประโยคคุณสมบัติ5ข้อข้อที่1ก็จะเป็นลูกบุญธรรมของยักษ์มยราชใช่ไหมคะประเด็นเดียวข้อที่2มีพ่อเนี่ยหาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่1ประเด็นข้อที่3เฝ้าด่านเมืองบาดาลใช่ไหมคะข้อที่4สู้กับพ่อของตัวเองนะคะนี่ก็คือ
2: ถ้าใครเปิดข้อ4นี่น่าจะตอบได้เลยนะคะ
0: ถูกต้องค่ะและข้อ5ก็คือบอกทางไปเมืองบาดาลแก่หนุมานถูกไหมคะใน5ข้อนี้ก็จะเป็นประเด็นที่1ประเด็น1แถบประโยคคุณสมบัตินะคะสังเกตว่าเราไม่เลือกคุณสมบัติข้อหนึ่งมาค่ะเราจะไม่บอกว่ามีหางเป็นปลา
2: โอ้นี่ชัดเน
0: า
2: ะ
0: แบบนี้อาจจะเดาว่าไม่เป็นนางสุพรรณมัจฉาก็เป็นมัจฉานุซึ่งอาจจะต้องไม่ได้คิดต่อไปถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการอธิบายว่ามัจฉานุเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องและในตอนที่คุณครูสอนในระดับชั้นนั้นถูกไหมคะบุตรบุญธรรมของยักษ์มยราชทำไมเป็นบุตรบุญธรรมได้คะอาจารย์อ๋อ
2: นะคะมัจฉานุเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าเป็นลูกของนางสุพรรณมัจฉานะคะนางสุพรรณมัจฉานี่ก็จะเป็นลูกสาวทศกัณฐ์นะคะพอดีว่าเขาเรียกว่าไปท้องนะคะไปตั้งท้องกับหนุมานค่ะไม่อยากให้พ่อรู้นะคะก็เลยไปแอบสำรอกนะคะมัจฉานุนะคะ
0: สำรอก
2: ก็คือการคลอดออกมาทางปากนั่นเองแล้วไปทิ้งมัจฉานุไว้ริมทะเลไม่อยากให้พ่อรู้ว่ามีอะไรบางอย่างกับหนุมานนะคะแล้วตั้งท้องมาเดี๋ยวพ่อจะว่าเอาเพราะเป็นศัตรูตัวฉกาจของพ่อนะคะไม่กล้าบอกพ่อหลังจากที่ทิ้งมัจฉานุไว้ริมทะเลแล้วมายราชนี่แหละค่ะเก็บมัจฉานุมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมค่ะ
0: คือสอนข้อดีว่าต่อให้เป็นยักษ์แต่ก็ยังมีจิตใจเมตตาก็คือเห็นเด็กทารกถูกทิ้งไว
2: ้ก็มานะคะมาเลี้ยงแต่ไว้ใช้งานอยู่เดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะ
0: มาดูคุณสมบัติข้อต่อมาค่ะบิดาเก่งกล้าหาวเป็นดาวเดือนหาวเป็นดาวเดือนนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ตอบข้อนี้ถ้าเปิดข้อนี้ได้ก็น่าจะตอบได้ว่าเป็น
2: มัจฉานุนะคะ
0: บิดาก็คือ
2: หนุมานนั่นเองนะคะ
0: ซึ่งเป็นพ่อของมัจฉานุนะคะอันนี้ข้อ3ค่ะประจำการเฝ้าด่านเมืองบาดาลอันนี้น่าจะโยงกับข้อ1ก็คือหลังจากที่เก็บมาเลี้ยงก็นำมาเป็นลูก
2: มอบหมายหน้าที่
0: ก็มอบหมายหน้าที่สำคัญให้ก็คือเฝ้าด่านทางเข้าเมืองบาดาลเป็นด่าน
2: สักบัวนะคะ
0: เป็นด่านสักบัวและข้อ4ค่ะเข้าต่อตีสู้รบกับพ่อตนอันนี้เราเห็นในคลิปที่1เราทำหุ่น
2: อาจารย์มาลิกับอาจารย์ปุ้ยแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: สู้กันซึ่งเป็นการสู้รบโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันถูกไหมคะคุณครูก็ทบทวนเนื้อหาไปด้วยได้แนะเส้นทางไปเมืองบาดาลแก่วานรนะคะในที่นี้ก็คือวานรหมายถึงหนุมานนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตอนที่แนะไม่ได้บอกโดยตรงถูกไหมคะอาจารย์อมบอกว่า
2: บิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่ควรเร่งพินิจดูก็จะรู้ด้วยปรีชาชาญนะคะให้ตีความเอาเองไม่กล้าบอกตรงๆเพราะว่าเกรงใจมายราบนะคะถ้าบอกนี่จะกลายเป็นความอกตัญญูทันทีหรือเลยต้องพูดทางอ้อมให้หนุมานตีความนะคะแล้วก็หนุมานก็ทายได้เลยด้วยความเก่งนะคะ
0: การเลือกตัวละครมาแล้วก็มีเหตุผลในการอธิบายเนื้อหาให้นักเรียนแล้วก็แทรกคุณธรรมจริยธรรมแทรกการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยไหมคะโอเคอีกสักหนึ่งตัวละครแล้วกันนะคะอาจารย์
2: ค่ะ
0: อันนี้เป็นนางพิรากวนนะคะซึ่งตัวละครนี้ไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีบทบาทสำคัญในตอนศึกมยราช
2: เป็นตัวแปรเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเป็นตัวแปรสำคัญไม่ว่าจะเป็นทำให้หนุมานเนี่ยสามารถเข้าเมืองบาดาลทำให้หนุมานรู้ที่ซ่อนดวงใจของมยราชถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราเลือกมาแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราดึงตัวละครสำคัญที่ทำให้เรื่องนั้นดำเนินไปถูกไหมคะอันนี้เป็นตัวละครสำคัญนะคะใน1ถึง5ข้อนี้เราก็เลือกมาก็คือ1ทำหน้าที่ตักน้ำใส่กระทะใหญ่ต้มพระรามสังเกตว่าเราไม่เขียนยาวยืดเยื้อพยายามให้อยู่ใน1ประโยคถูกไหมคะตักน้ำใส่กระทะใหญ่ต้มพระรามแต่ว่าต้มลูกของตัวเองไปด้วย
2: มันเจ็บปวดมากๆเลยนะคะ
0: สงสารมากๆเลยค่ะบอกที่ซ่อนดวงใจมายราบแก่หนุมานอันนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญของเรื่องเพราะว่าข้าไม่ตายสักทีใช่ไหมคะข้ามายราบต่อสู้ยังไงก็ไม่ตายทำไมจึงไม่ตายก็ถามนางพิรากวนทำไมไม่ตายล่ะก็เลยบอก

0: ว่าหัวใจไม่ได้อยู่กับตัวกับมายราบนะคะแต่อยู่ในกล่องนะคะแล้วก็หัวใจไปอยู่ในรูปของแมลงผู้ในกล่องที่อยู่บนภูเขานะคะ
1: ทำให้เป็นเหตุให้หนุมานรู้ที่ซ่อนแล้วก็ฆ่ามายราบได้นั่นเองนะคะข้อ3ข้อ4เนี้ยเป็นบอกความสัมพันธ์นะคะระหว่างมายราบนะคะพี่สาวของมายราบแสดงว่านางพิรากวนเนี่ยเป็นพี่สาวของมายราบเราก็จะรู้ลำดับเนื้อหาที่มาที่ไปของตัวละครถูกไหมคะเป็นแม่ของไวยวิก อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เรารู้ว่าทำไมนางพิรากวนเนี่ยถึงได้เข้าไปช่วยเหลือถูกไหมคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นพี่สาวของมายราบแต่กลับไปช่วยฝ่ายศัตรูเพราะว่าเกิดยื่นหมูยื่นแมวกันอันนี้คุณครูอาจจะแทรกสำนวนไปได้อีกถูกไหมคะ อันนี้น่าสนใจค่ะแล้วข้อ5อันนี้ก็เป็นตอนที่ทำให้หนุมานเข้าไปยังเมืองบาดาลได้ก็คือใช้สบายช่วยวานรเข้าเมืองบาดาลถูกไหมคะทำยังไงคะอาจารย์ออมคะ
0: ตอนนี้ก็เป็นไหวพริบของหนุมานอีกแล้วนะแปลงเป็นใยบัวติดสบายนางพิรากวนเข้าไปนะทีนี้มันก็ต้องผ่านด่านเหมือนตอนนี้เรากักตัวใช่ไหมคะม
1: ัน
0: ก็จะมีด่านนะคะ
1: ตรวจ
0: นางพิรากวนเนี่ยก็ไปชั่งน้ำหนักปรากฏว่าน้ำหนักเกินพิกัดค่ะนะทหารก็สงสัยว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหนุมานสอนพิรากวนมาดีบอกว่าถ้าทหารถามอย่างนี้ให้ตอบว่าตาช่างมันพังแล้วมันเก่ามันโบราณอย่าไปเชื่ออะไรกับตาช่างนะคะพอพูดแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะทหารหลงเชื่อค่ะทั้งหนุมานแล้วก็พิรากวนก็เลยเข้าไปช่วยพระรามได้สำเร็จนั่นเองค่ะ
1: ดีมากเลยนะคะอันนี้คุณครูก็จะได้ตัวอย่างวิธีการเลือกคุณสมบัติตัวละครนะคะในการเล่นเกมเธอคือใครนั่นเองค่ะได้ทบทวนหลายเรื่องเลยนะคะเรามาต่อที่กิจกรรมที่2กันเลยไหมคะในกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรม
0: หน้ากากซ่อนกลค่ะ
1: ทำไมเรียกหน้ากากซ่อนกลนะคะหน้ากากซ่อนกลนี้เราก็จะใช้หน้ากากตัวละครมาทำกิจกรรมค่ะซึ่งคุณครูก็เตรียมหน้ากากตัวละครเนี่ยคละกันทุกตัวเลยค่ะในเรื่องค
0: ่ะ
1: นักเรียนจะได้รู้ได้ว่าตัวละครในเรื่องนั้นมีใครบ้างนะคะการทำกิจกรรมหน้ากากซ่อนกลเนี่ยเราก็อาจจะเลือกจากเรื่องที่นักเรียนเนี่ยเรียนในระดับชั้นนั้นๆ นะคะป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยคุณครูก็เลือกมาทำกิจกรรมนี้ได้นะคะและกิจกรรมนี้คุณครูต้องใช้บทร้อยกรองซึ่งบทร้อยกรองเนี่ยเรานำจากเรื่องมาไหมคะ
0: นะคะถ้ามีจุดเด่นนะสำคัญก็มาจากเรื่องได้แต่ถ้าเรื่องนั้นนะรู้สึกว่ามันยากคำศัพท์ยากเกินไปเราก็อาจจะมาแต่งใหม่ก็ได้นะคะ
1: ก็ใช้ความสามารถด้านกวีนิพนธ์อีกแล้วนะ
0: คะ
1: หรือถ้าคุณครูไม่ไหวจริงๆก็ปรับเป็นร้อยแก้วได้นะคะอันนี้ก็ใช้ร้อยแก้วในการทำกิจกรรมนี้ได้เช่นกันนะคะการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเริ่มจากให้คุณครูนะคะอ่านกลอนค่ะอ่านกลอนที่เตรียมมานะคะและให้นักเรียน
0: คิดวิเคราะห์
1: คิดวิเคราะห์โดยการทำเป็นกลุ่มนะคะคุณครูคิดวิเคราะห์โดยการเลือกหยิบหน้ากากเนี่ยให้ตรงกับตัวละครที่คุณครูอ่านกลอนนะคะอันนี้ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ช่วยกันวิเคราะห์จากเนื้อหาในบทร้อยกรองว่าหมายถึงตัวละครใดอันนี้ก็จะช่วยในการคิดได้มากขึ้นนะคะเราลองมาเล่นกันดูไหมคะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไง
0: เริ่มเลยค่ะ
1: เราก็จะให้อาจารย์ออมเนี่ยบทบาทสมมติเป็นคุณครูอันนี้จะเป็นคุณครูนะคะลืมคะเป็นครูแล้วก็จะให้คุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นนักเรียนนะคะเป็นผู้เข้าแข่งขันนะคะอันนี้ต้องฟังกลอนให้ดีแล้วก็จับคำสำคัญน่าจะเป็นใครนะคะ
0: เป็นใครเป็นคนพูดบทนี้นะคะ
1: ใครเป็นคนพูดอันนี้เจอในข้อสอบบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเป็นคำพูดของใครนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมค่ะแอบตื่นเต้นเล็กๆค่ะ
1: ตื่นเต้นนะคะอันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วมาฟังกลอนกันก่อนนะคะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวจริงๆคุณครูอาจจะให้ฟังสัก 2-3 ครั้งก็ได้นะคะอ้าวจากกลอนที่อ่านไปเมื่อกี้คิดว่าเป็นตัวละครใดคะลองคิดวิเคราะห์ดูก่อนน่าจะเป็นใครหยิบหน้ากากขึ้นมาใส่ได้เลยนะคะนักเรียนก็จะแข่งขันกันนะคะโดยช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เมื่อมั่นใจแล้วก็จะหยิบหน้ากากมาสวมนะคะอาจารย์ปุ้ยเลือกมาแล้วอาจารย์ออมก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากอาจารย์ออมก่อนค่ะหยิบใครมาคะ
0: หยิบนางวันทองขึ้นมาค่ะ
1: นางวันทองเลือกจากลักษณะหน้าไทยๆเป็นผู้หญิงไทยๆใช่ไหมคะทำไมเลือกนางวันทองคะวิเคราะห์จากอะไรคะ
0: ถ้าลองไปนั่งในใจเด็กเนี่ยคิดว่าจะต้องมีเด็กที่เลือกนางวันทองแน่นอนเพราะว่าคำแรก

0: บอกว่าแม่รักลูกนะคะขึ้นชื่อว่าแม่นี่หยิบวันทองเลยไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคิดว่าน่าจะเป็นคำพูดของแม่ค่ะ
1: น
0: ่
1: าสนใจนะคะ
0: เพราะมีคำว่าแม่อยู่หยิบเลยค่ะ
1: คิดได้ดีค่ะลองดูของอาจารย์ปุ้ยหยิบหน้ากากใครมาคะ
2: พลายงามค่ะ
1: พลายงาม
2: ใช่ค่ะ
1: หล่อแล้วเอากัน
2: เพราะว่านะคะมันจะมีอยู่ท่อนนึงมันจะมีคำว่าแม่ก็จริงนะคะอาจารย์อ้อมอาจารย์มะลิแต่มันจะมีวักทองอยู่ค่ะจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแสดงว่าคนนี้จะต้องพูดบทนี้แน่นอนค่ะไม่ใช่แม่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจึงเลือกรายงามค่ะ
1: รายงามใช่ไหมคะ
0: คนที่จะจากแม่ไปก็ต้องเป็นลูกอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ตาแล้วเราพลาดแล้วค่ะ
1: อาจารย์อมนี่เห็นกรอนขึ้นต้นมานี่เดาเลยว่าเห็นคำว่าแม
0: ่ก็เลยหยิบวันทอง
1: ไม่รู้ว่าใครถูกนะคะเป็นไปได้ทั้งสองคนเลยค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่ากลอนนี้จะมีการบอกถึงตัวละครใดนะคะใครเป็นคนกล่าวค่ะเฉลยค่ะคือพลายงามค่ะอาจารย์ปุ้ยตอบถูกนะคะเก่งมากเลยค่ะ
0: ได้บทเรียนว่ายังไงคะเนี่ยในการตอบผิด
1: ต้องอ่านดีๆนะคะแล้วก็ค่อยๆช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นคำพูดของใครนะคะซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่พลายงาม
0: พูดกับนางวันทองนะคะ
1: จะไปไหนคะเนี่ย
0: จะไปหาย่าทองประสีที่กาญจนบุรีค
1: ่
0: ะ
1: ใจจะต้องไปด้วยแล้ว
0: ก็เพราะว่าถูกขุนช้างทำร้ายอยู่ไม่ได้แล้วพ่อเลี้ยงทำร้ายนะคะ
1: พ่อเลี้ยงทำร้ายก็เลยต้อง
0: เดินทาง
1: พิธีการเดินทางไปอยู่กับย่าทองประสีก็น่าจะปลอดภัยกว่าไหมคะเก่งมากเลยนะคะลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนี้ไหมคะสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ
0: แต่ต้องแก้แค้นว่าเราต้องได้คะแนนบ้างนะคะ
1: เป็นอาจารย์ของเราแล้วนะคะหน้ากากซ่อนกลของเราก็จะสนุกสนานด้วยการเลือกแข่งขันกันหยิบหน้ากากให้ถูกต้องนะคะมาดูอันนี้ค่ะว่าจะเป็นคำกล่าวของใครนะคะเป็นคำพูดของใครนะคะบิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่จงเร่งพินิจพิจารณาก็จะรู้ด้วยปรีชาชาญน่าจะเป็นใครคะน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นใครหนูนะคะจับมาเป็นลิงทั้งคู่เลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าลิงเหล่านี้จะชื่ออะไรกันบ้างนะคะอาจารย์ปุ้ยตอบว่า
2: เป็นหนุมานค่ะ
1: ทำไมถึงตอบหนุมานคะ
2: เนื่องจากว่ารอบนี้อาศัยความรวดเร็วนะคะตอบหนุมานแล้วก็จะมีคำว่าบิดาน
1: ะคะว่าอาจารย์อ่อนจะแย่งหยิบไปก
0: ่
1: อน
0: เห็นคำว่าบิดาก็เลยหยิบอะไรเลยค่ะน่า
2: เป็นหนุมานไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นพ่อแน่นอนค่ะ
1: ดูอาจารย์ออมบ้างค่ะอาจารย์ออมตอบว่
0: าหยิบมัจฉานุขึ้นมานะคะคำพูดนี้ก็ต้องนะเป็นมัจฉานุแน่นอนเพราะว่าถ้าแปลบทกลอนแล้วแปลว่าพ่อมาจากทางไหนล่ะพ่อก็กลับไปทางนั้นแหละมาทางไหนก็ไปทางนั้นพ่อก็คิดดูสิก็จะรู้ด้วยสติปัญญาของพ่อนั่นล่ะโอ้แน่นอนว่าต้องเป็นมัจฉานุพูดกับหนุมานแน่นอนค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นตอนที่หนุมานถามทางไปเมืองบาดาลกับมัจฉานุไหมคะเนื่องว่าเฝ้าเมืองบาดาลอยู่แต่บอกตรงๆไม่ได้ก็เลยบอกว่าบิดาลงมาจากทางไหน
0: ทางนั้นจะไป
1: ก็จะมีอยู่ถูกไหมคะอันนี้ก็เหตุผลนี้น่าฟังทั้งคู่เลยนะคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะว่าจะเป็นคำพูดของตัวละครใดเฉลยคือมัจฉานุค่ะโอ้โห
0: ดีใจได้คนละหนึ่งคะแนนเท่าๆกันนะคะ
1: นะคะเก่งมากเลยนะคะอาจารย์ก็เด็กๆก็จะได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ไปด้วยถูกไหมคะและคุณครูก็สามารถที่จะเลือกการใช้ร้อยกรองนะคะคุณครูใช้ความสามารถทางด้านกวีนิพนธ์หรือนำกลอนที่เป็นอาจจะเป็นวรรคทองหรือกลอนที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วเนี่ยนำ
0: มาเล่น
1: กิจกรรมนี้ได้นะคะช่วยในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องคำจากบทร้อยกรองได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วต่อไปมีกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์มะลิ
0: ขอให้สนุกขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: กิจกรรมต่อมานี่ค่ะเล่นแบบว่ามีตัวจริงตัวปลอมกันเลยนะคะกิจกรรมต่อมาเนี่ยที่จะอยากจะบอกคุณครูและแนะนำคุณครูก็คือกิจกรรมรู้ไหมใครหลอกค่ะซึ่งกิจกรรมนี้มีคำว่ารู้ไหมใครหลอกใช่ไหมคะมีคำว่าหลอกตรงนี้ก็คือเราจะเล่นตัวละครที่เป็นตัวจริงและตัวปลอมนั่นเองค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็จะต้องเตรียมบทกลอนหรือบทร้อยกรองเนี่ยทั้งแบบจริงแล้วก็แบบหลอกมาด้วยนะคะอาจารย์คะก็คือเราจะให้จากนั้นเราก็จะเตรียมป้ายชื่อตัวละครนะคะที่คุณครูจะนำมาทำกิจกรรมนะคะอาจจะเป็น 2-3 ตัวละครก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถฟังแล้วก็พิจารณาว่าตัวไหนตัวละครตัวใดนะคะที่จะเป็นตัวจริงนะคะคุณครูก็เตรียมไว้ทั้ง2แผ่นแล้วคุณครูก็เลือกให้ตัวแทนนักเรียนเนี่ยอาจ

0: จะต้องเลือกคนที่สามารถอ่านได้น่าสนใจเนี่ยออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะหรือคุณครูอาจจะ
1: มันจะมีตัวท็อปในห้องอยู่นะคะ
0: เลือกมา2คนค่ะหน้าชั้นเรียนเพื่อจะได้อ่านร้อยกรองนี้นะคะแนะนำตัวเป็นตัวจริงหรือตัวหลอกแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะให้นักเรียนอ่านทีละคนแล้วก็ให้ลองฟังไปเรื่อยๆเราจะมีคำถามเราจะมีกรอนจนกว่าจะครบคำถามนะคะแล้วเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างในห้องเนี่ยช่วยกันพิจารณาว่าใครคือตัวจริงตัวหลอกนั่นเองนะคะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: อย่างในวันนี้นะคะเราเลือกคุณย่าทองประศรีมานะคะเป็นย่าของพลายงามนั่นเองนี่จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะตอนกำเนิดพลายงามนะคะเราจะให้คุณย่าทองประศรีทั้งสองท่านนะคะอาจารย์ปุ้ยเป็นคุณย่าทองประศรี1นะคะ อาจารย์ออมเป็นคุณย่าทองประศรี2นะคะพร้อมไหมคะคุณย่าทั้งสองถ้าพร้อมแล้วใครเป็น1ใครเป็น2ดีคะ
3: อาจารย์ออมเป็น1
0: อ๋อทำไมล่ะ อยากให้ number 1อาจารย์ออมอาจารย์ออมตัวสูงกว่า
1: ได้เนาะเอาเป็น1เลยนะคะ
0: ที
1: ่
0: 1ที่2แล้วกัน
1: แยกกันเป็นนะให้ทายว่าใครจะคือทองประศรีตัวจริงนะคะ
0: ทองประศรี2นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นให้คุณย่าทองประศรีทั้งสองแนะนำตัวก่อนค่ะ
1: ข้าคือนางทองประศรีเป็นนารีเก่งกล้าหาใครเหมือนตัวจริงแน่นอนค่ะ
2: โอ้ไม่ใช่ค่ะคุณย่าต้องแบบนี้ค่ะย่าโป้ปดมดเท็จพูดเลื่อนเปื้อนเป็นแม่เรือนทองประศรีคือตัวเรา
0: คุณย่าทองประศรีคนนี้ดูเก่งนะคะเป็นหญิงเก่งดูห้าวหาญมากๆเลยนะคะแต่คุณย่าทองประศรีที่2เนี่ยเป็นแม่สีเรือนถูกไหมคะอันนี้ก็นักเรียนอาจจะยังไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริงเรามาเลือกตัวช่วยโดยวิธีการใช้คำถามแล้วกันนะคะอยากจะถามคุณย่าทองประศรีทั้งสองค่ะตอนพบหลานพลายงามครั้งแรกเนี่ยพบยังไงคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: เหตุการณ์แล้วมันก็ไม่ค่อยจะน่าประทับใจเท่าไหร่นะพบพลายงามครั้งแรกต้นมะยมมันคืนขมนึกไปแล้วใจหายคว้าตะบองตีหลานเรื่องบานปลายโอ้ยแท้หลานชายใช่ขโมยโอ้ยเจ็บใจมากๆเลยนะคะผิดตัว
0: อีกคนละค่ะเจอ
2: ย่านะคะต้องรับขวัญหลานหน่อยค่ะพบพลายงามหลานแก้วที่ลานวัดตอนบ่ายจัดหิวขนม
1: นมของหวาน
2: ย่าจึงนำอาหารหวานจัดใส่พานเดินทางนานย่าจะปลอบประโลมใจ
0: คุณย่าทองประศรีหมายเลข1นี่เจอหลานไม่ค่อยดีเลยนะคะ
1: ตีมันเลยคิดว่ามันขโมยไม่ยอมแน่นอนว่าตะบองตี
0: แล้วทำไมคิดว่าเป็นหลานตัวเองคะ
1: ก็หน้ามันฟ้องอยู่นะก็เลยนะ
0: หน้าเหมือนใครคะ
1: หน้าเหมือนไอ้แผน
0: โอ้ดีนะคะที่หน้าเหมือนไม่งั้นตีจนตายแน่ๆเลยค่ะแต่ย่าทองประศรีที่2นะคะพบหลานดีทีเดียวค่ะพบที่ลานวัดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วก็จัดให้เลยหลานหิวใช่ไหมขนมนมของหวานเนี่ยประเคนให้เลยเป็นพานเลยใช่ไหมคะสุดยอดมากนะคะคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจร้ายไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมนะคะมาดูอีกสักคำถามนึงค่ะจะได้รู้ค่ะว่าใครเป็นตัวจริงนะคะอยากจะรู้จริงๆค่ะว่าคุณย่าทองประศรีทั้งสองเนี่ยสอนหลานพลายงามเนี่ยเรื่องอะไรบ้างคะคุณย่าทองประศรีหนึ่งเลยค่ะ
1: วิชาที่สอนพลายงามนะเหรอฉันก็สอนทั้งการค้าการขายเรื่องศาสนาอีกภาษาไทยขอมยอมค่าสิ้นทั้งคาถาอาคมข้าเคยชินอย่าดูหมิ่นสอนหลานเก่งเคร่งวิชามันเก่งเพราะฉันเนี่ยล่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคุณย่า
2: ย่าถึงจะเป็นแม่เรือนนะคะทั้งการค้าการขายเรื่องศาสนาใช้คาถากฤตจักธนูสอน มีวิชาเป่าปีชวนให้นอน ทุกขั้นตอนสอนหลานงานปกครองค่ะ
0: คุณครูคิดว่าทองประศรี1หรือ2เป็นตัวจริงคะลองวิเคราะห์จากประเด็นที่คุณครูที่คุณย่าทองประศรีทั้ง2เนี่ยได้บอกกล่าวไปนะคะรู้สึกว่าคุณย่าทองประศรี1เนี่ยจะสอนหลานเรื่องศาสนาแล้วเรื่องภาษาคาถาอาคมถูกมั้ยคะแต่ดูคุณย่าทองประศรีที่เป็นแม่สีเรือนเนี่ยจะสอนหลานให้ใช้ยุทธโธปกรณ์นะคะโอ
2: ้
0: โหดูสิทั้งกฤตจักรธนูสอนใช่หรือเปล่าคะเนี่ยเรามาวิเคราะห์แล้วก็เฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณประศรีตัวจริงก็คือหมายเลข1ค่ะ
1: ฉันนี่แหละตัวจริงอ
0: าจารย์ออมค่ะเป็นคุณย่าทองประศรีตัวจริงนะคะเราจะสังเกตว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งคนนึงเลยทีเดียวแล้วก็ สอนหลานเนี่ยในเรื่องของภาษาแล้วก็คาถาอาคมถูกไหมคะแล้วก็ดูแลหลานเนี่ยให้

0: 1วิชาความรู้อย่างดีเลยถูกไหมคะนี่ก็จะเป็นการที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบนะคะว่าข้อมูลหรือเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรถ้านักเรียนเนี่ยรู้ข้อมูลเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะตอบได้นะคะนี่ก็คือเป็นการให้คิดโดยใช้คำหลอกนะคะแล้วอันนี้ก็คำประพันธ์ตรงนี้ก็คืออาจารย์ออมก็สามารถที่จะแต่งขึ้นมาเองเพื่อให้มีน้ำเสียงน่าสนใจมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายนั่นเองนะคะ
1: เราอาจจะอธิบายคำที่ไม่ใช่ด้วยนะคะอย่างธนูคาถากริดจักรเนี่ยมันเป็นอาวุธของเทพของกษัตริย์นะคะแล้วก็เป่าปี่นี่น่าจะผิดเรื่องนะคะเป่าปี่นี่น่าจะมาจากเรื่องไหนคะ
2: ภัยมณี
1: นะถ้าใครจับผิดได้ก็จะรู้ว่าตัวไหนจริงตัวไหนหลอกนั่นเองนะคะ
0: กิจกรรมก็ดูสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้วิธีการคิดวิเคราะห์ไปด้วยนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ปุ้ย
2: ใช่ค่ะกิจกรรมนี้จะดีมากๆเลยค่ะจะได้คิดวิเคราะห์ตั้งแต่คุณครูเลยค่ะแล้วก็นักเรียนก็ยังได้ฝึกคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อลำดับเหตุการณ์ของเรื่องแล้วก็วิเคราะห์การใช้น้ำเสียงของตัวละครให้เหมาะสมค่ะนะคะแล้วก็เป็นการสื่ออารมณ์ของตัวละครตามเนื้อเรื่องอีกด้วยค่ะแล้วก็สวมบทบาทเนี่ยสามารถแยกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะออกจากกันเหมือนกันที่อาจารย์มะลิทำกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถสังเกตนะคะเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็คิดวิเคราะห์เนื้อหาทำให้เกิดความแม่นยำในการเรียนวรรณคดีให้มีชีวิตอย่างสนุกด้วยค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ออม
1: ค่ะเดี๋ยวมาฝากสรุปท้ายกันสักนิดนึงนะคะคุณครูคะการเรียนการสอนวรรณคดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณครูจะต้องแม่นยำในเนื้อหาถ้าคุณครูแม่นยำในเนื้อหาคุณครูจะกล้าเล่นกับวรรณคดีด้วยสื่อและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆนะคะและสิ่งที่สำคัญนอกจากเนื้อหาแล้วนะคะก็เป็นตัวสื่อนะแต่ว่าสื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่าหรือสื่อใหม่นะแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าสื่อก็คือวิธีการเล่นกับสื่อนะคะเพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าให้นักเรียนเป็นผู้รับสารอย่างเดียวให้เขาโต้กลับสองทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกมีเสียงหัวเราะถ้า1ชั่วโมงไม่มีเสียงหัวเราะของนักเรียนเลยไม่มีแม้กระทั่งเสียงนักเรียนตอบคำถามถือว่าคุณครูมาผิดทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวรรณคดีความหมายของมันจริงๆก็คือถ้าสอนให้มีชีวิตเนี่ยจะต้องรู้จักให้นักเรียนเนี่ยสอนด้วยการเข้าใจอย่างแท้จริงเข้าใจแบบใช้ใจจำไม่ได้ใช้สมองจำ
0: นะคะก็นำไปใช้ได้
1: ใช่ค่ะนี่ก็คือความหมายของการเรียนการสอนวรรณคดีที่มีชีวิตนะคะวันนี้ก็ขอฝากให้คุณครูทุกท่านนำวิธีการนะคะวันนี้เราไม่สามารถเอาเนื้อหามาได้ทั้งหมดแต่ว่าคุณครูช่วยนำวิธีการนะคะการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ไปใช้กับวรรณคดีเรื่องอื่นๆก็จะปลุกวรรณคดีให้มีชีวิตมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ทั้ง3ท่านก็ต้องขอกล่าวคำว่า
0: สว
1: ัสดีค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับในบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1

วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีพี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ
R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วเราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ย
ค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั้นซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่ให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ครับขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนักเรียนคิดว่าทักษะเบื้องต้นของผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คืออะไรครับ
1: การสังเกตค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ผมมือให้เพื่อนด้วยในฐานะที่ผมเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผมมีความคาดหวังว่านักเรียนที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วเขาน่าจะเป็นผู้ที่มีทักษะในเรื่องของการใช้เหตุและผลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตเทคนิคที่ผมใช้เพื่อให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จนั่นก็คือเราต้องหากลยุทธ์เพื่อจะทำให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เราได้มอบหมายให้เขาไปและสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจกับการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งถือว่าในตัวผมเองประสบความสำเร็จอย่างมากในห้องเรียนนั่นก็คือการใช้หลักการ4จุดเน้นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโมดูลการสอน5 steps ได้แก่ขั้นที่1การเรียนรู้จากการตั้งคำถามขั้นที่2การแสวงหาสารสนเทศขั้นที่3การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวนักเรียนเองขั้นที่4การเรียนรู้เพื่อการสื่อสารและขั้นที่5การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคมครับและนอกเหนือจาก5 step ที่เป็นหลักในการเขียนแผนการสอนแล้วยังมีอีก3ทักษะสำคัญที่ต้องใช้อยู่ควบคู่กันไปนะครับอันที่1ก็คือทักษะเรื่องการรู้ภาษาอันที่2ทักษะเรื่องการรู้เรื่องจำนวนและอันที่3ความสามารถในการให้เหตุผลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบ่มเพาะคุณสมบัติของเยาวชนรุ่นใหม่นักเรียนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่21นี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับ
2: สวัสดีครับนักเรียน
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: วันนี้พบกันตอนเช้าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรก็ตามก่อนที่เราจะทำเราควรจะมีสมาธิเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูขอเรียนทุกคนนั่งตัวตรงในการเริ่มชั้นเรียนนะครับผมได้นำการนั่งสมาธิมาใช้กับนักเรียนก่อนที่ทำการเรียนการสอนน่าจะทำให้สมาธิของนักเรียนที่อยู่กับรายวิชาของเรามีมากยิ่งขึ้นสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับชื่อเรื่องโมเมนต์ของแรงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนเข้าใจความหมายรู้จักวิธีการคำนวณอธิบายหลักการตลอดจนการนำไปอธิบายการใช้ในชีวิตประจำวันครับขอต้อนรับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูขอพานักเรียนให้ไปสังเกตให้ได้ข้อมูลมากที่สุดจากภาพยนตร์ต่อไปนี้

0: ครับสำหรับการใช้แอนิเมชันมานำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้นักเรียนสังเกตแล้วก็สร้างคำถามมีเป้าประสงค์ที่ต้องการจะให้นักเรียนเขาสามารถสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาประมวลเป็นข้อสงสัยเป็นคำถามของผู้เรียนการสร้างคำถามของเรานั่นคือการสร้างคำถามจากสิ่งที่เราสงสัยดังนั้นวันนี้ครูขอให้นักเรียนสร้างคำถามจากภาพยนตร์การ์ตูนที่นักเรียนชมเมื่อกี้นี้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างคำถามลงในใบงานเลยครับการสร้างคำถามจะทำให้นักเรียนเนี่ยเขาได้เรียนรู้ได้อย่างมีเป้าหมายว่าเขาจะเรียนกับเราเพื่อจะตอบคำถามอันนี้ให้ได้เพราะนั้นเขาก็จะมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้น
1: ถ้าตัวการ์ตูนไปอยู่ฝั่งเดียวกันทำไมถึงไม่

0: ยิ่งขึ้นในขั้นตอนของการแสวงหาสารสนเทศในความหมายทั่วไปเนี่ยอาจจะหมายถึงต้องไปหาหนังสืออ่านต้องไปเข้าอินเทอร์เน็ตการไปสอบถามผู้รู้แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือการให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำการทดลองครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะทำการทดลองผมขอให้นักเรียนทำอีกหนึ่งอย่าง make your hypothesis hypothesis แปลว่าสมมติฐานอ้าวนักเรียนช่วยกันคิดเลยครับว่าเอ๊ะเราจะตั้งสมมติฐานอย่างไรนะครับ
1: เหมือนจับจุดนี้เป็นปัญหาเป็นคำถามเป็นข้อสงสัยของผู้เรียนดังนั้นการที่จะให้เขาลงมือทำการทดลองนั่นก็คือการที่เขาจะได้มาซึ่งคำตอบที่จะไปตอบได้
0: เราจะต้องหาคำตอบด้วยการทำยังไงถึงจะรู้ว่าสมมติฐานเราใช่หรือไม่ใช่ใช่นะครับเราก็ต้องเอาการทดลองของเรามาเป็นตัวเฉลยเราจะทดลองเนี่ยเราต้องบันทึกผลถูกไหมครับเมื่อเราจะบันทึกผลเราก็ต้องมีตารางรอไว้ตอนนี้มาช่วยครูหน่อยนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มมารับอุปกรณ์ในการจัดออกแบบตารางของกลุ่ม
1: สิ่งที่ผมต้องการก็คือต้องการฝึกนักเรียนให้รู้จักการวางแผนล่วงหน้าประการที่หนึ่งก็คือการคิดออกแบบตารางที่จะบันทึกผลการทดลองหลังจากทราบขั้นตอนการทดลองแล้วนอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม
0: เมื่อนักเรียนวางแผนเรียบร้อยแล้วลุย
1: ครับหลังจากที่นักเรียนนำเสนอผลการทดลองของแต่ละกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลโดยการนำประเด็นของผลการทดลองที่แตกต่างกันมาเป็นคำถามเพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของสิ่งที่ทำให้ผลการทดลองแตกต่างกัน
0: ทำไมเหตุใดแรงดึงของแต่ละกลุ่มจึงไม่เท่ากัน
2: เครื่องช่างไม่ใช่อันเดียวกันคร
0: ับ โอ้โหถูกต้องไหมเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเครื่องช่างคนละอันเอาใครนึกเหตุผลอื่นได้อีก
3: การออกแรงดึงของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ
0: อันนี้ใช่ไหม
4: ใช
0: ่ก็ใช่ก็คือออกแรงไม่เท่ากันเอ๊ะแล้วทำไมออกแรงไม่เท่ากันในเมื่อเป็นถุงทรายเหมือนกันใครคิดต่อได้อีก
1: ขั้นตอนต่อไปนั่นคือการสร้างองค์ความรู้ซึ่งจุดเน้นของการสร้างองค์ความรู้นั้นเราต้องพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองกิจกรรมการเรียนที่ผมได้ออกแบบไว้ก็คือให้นักเรียนเป็นผู้หาคำตอบของชื่อโมเมนต์ของแรง
0: นักเรียนช่วยหมุนคานด้านขวามือลงมาเลยหมุนลงไปหมุนลงไปหมุนลงไปช่วยตั้งชื่อให้หน่อยว่าโมเมนต์ทางด้านขวามือที่นักเรียนกำลังดึงเนี่ยน่าจะเรียกโมเมนต์อะไรดี
2: โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเลยครับหมุนคานฝั่งนี้ลงตั้งชื่อให้หน่อยตั้งชื่อหน่อย
4: โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา
0: ว่าสุดยอดครับผมด้วย
1: การให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือนักเรียนมีความสนุกความสนุกเพียงเล็กๆน้อยก็สามารถช่วยส่งเสริมการจำให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
0: สต็อปขอเชิญผู้โชคดีนะครับเอาเหรียญ5บาทวางบนคานสองข้างให้คานสมดุลในระดับมือจะสั่นเลย
1: ก็เป็นการฝึกให้นักเรียนได้มองได้แยกแยะว่าการที่คานจะอยู่ในภาวะสมดุลได้นั้นไม่จำเป็นจะต้องน้ำหนักเท่ากันแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งถ้าเราพิจารณาว่าเราสอนโดยการใช้คำบรรยายหรือใช้คำพูดแทนที่เราจะให้เด็กออกมาเป็นผู้ทดลองด้วยตัวเองนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจได้ลึกซึ้งมากเท่ากับนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารผมเน้นย้ำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการที่นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้หรือเข้าใจสิ่งใดแล้วนักเรียนจะต้องสามารถนำสิ่งที่รู้ถ่ายทอดมาให้ผู้อื่นฟังให้เข้าใจจึงได้จัดมอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนออกมานำเสนอสิ่งที่ตนเองรู้และเข้าใจจากการเรียนในวันนี
0: ้หัวข้อที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยขอเชิญตัวแทนกลุ่มจัดฉลากครับ
1: ผมมีความคิดว่าถ้านักเรียนทุกกลุ่ม6กลุ่มออกมาพูดเรื่องเดียวกันทั้งห้องมันคงจะสร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้ฟังจึงได้คิดออกแบบว่า1กลุ่มนำไป1หัวข้อย่อย
3: เครื่องกลอย่าง

0: มีหลายชนิดเช่นคานพื้นเอียงสกรูช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยในการผ่อนแรงค่ะ
1: เครื่องกลไม่ช่วยผ่อนแรงได้ไหมได้เอ๊ะครูไม่ได้สอนนะแต่นักเรียนได้จากการดีมากครับปรบมือด้วย
2: การได้เปรียบเชิงกลเช่นการที่เครื่องกลออกแรงน้อยกว่าแรงของวัตถุแรงต้านครับ
1: ออกแรงน้อยกว่าแรงของวัตถุเรียกว่าได้เปรียบเชิงกลใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนด้วย
3: การจัดอันดับของคานนะครับจัดได้ในระดับ3อันดับอันดับที่1ได้แก่เป็นคานที่มีจุดหมุนอยู่ระหว่างแรงต้านทานกับแรงพยายามครับอันดับที่2เป็นคานที่มีแรงต้านทานอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงพยายามอันดับที่3ได้แก่คานที่มีแรงพยายามอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงต้านทาน
1: ปรบมือให้เพื่อนด้วยจากบรรยากาศการนำเสนอก็พบประเด็นว่านักเรียนสามารถรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ขั้นตอนของการศึกษาใบความรู้ด้วยตนเองได้อย่างครบถ้วนซึ่งเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับนั้นส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการคิดของนักเรียนด้วยตัวเองทั้งสิ้นและต่อจากนั้นก็จะเป็นการมอบหมายภาระงานนั่นคือนำสิ่งที่ตนเองรู้ไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมจึงนำไปสู่ขั้นตอนที่5นั่นคือการเรียนรู้ตอบแทนสังคมนี่คือ Facebook ของครูงานที่ครูมอบมาให้เรียนก็คือแต่ละกลุ่มไปค้นมาว่าในแถวบ้านเราเนี่ยเขามีเครื่องมืออะไรที่เอาหลักของโมเมนต์ไปใช้ถ่ายรูปมาหรือบางคนบอกถ่ายวิดีโอก็ได้แล้วก็อธิบายวิธีใช้ว่าไอ้เครื่องมือเนี้ยใช้ยังไงก็ต้องไปสัมภาษณ์เขาประการที่2นักเรียนต้องหาคำอธิบายมาบอกด้วยว่าไอ้เครื่องมือชนิดนั้นหรือเครื่องมือที่เราไปพบมาเนี่ยทำอย่างไรจึงจะให้ผ่อนแรงเราก็บรรยายลงไปใน Facebook ด้วยผมได้ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนไปสืบค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจและสามารถมองกลับไปในท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายต้องการให้นักเรียนกลับไปมองท้องถิ่นของตนเองเชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนพร้อมกับอธิบายวิธีการใช้เพราะอาจจะมีเครื่องมือในท้องถิ่นบางชิ้นบางอันที่ผู้คนในยุคปัจจุบันอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่รู้จักถ้านักเรียนได้มีโอกาสไปสัมผัสแล้วได้เรียนรู้วิธีใช้พร้อมกับนำมาเสนอน่าจะเป็นผลดีหรือถือได้ว่าเป็นการตอบแทนสังคมวิธีหนึ่ง
4: ที่อาจารย์ให้ผมส่งงานทาง Facebook ครับผมรู้สึกว่ามันทันสมัยมากขึ้นและมันสะดวกครับ
5: คือว่าเราทำเสร็จในคอมพิวเตอร์ปุ๊บเราก็ส่งแท็กไปให้อาจารย์เลยง่ายๆครับ
6: เพื่อนๆในเฟซแล้วก็แบบคนที่เป็นเพื่อนกับเราหรือว่าเพื่อนในโรงเรียนพวกครูพวกอะไรก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็ได้ความรู้ไปกับเราด้วย
1: ครับใน5ขั้นตอนของ5 step ที่เราใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี่นะครับถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าเราได้มีการสอดแทรก3ทักษะสำคัญไว้ด้วยเป็นระยะซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสบางจังหวะเราอาจจะใช้ความสามารถการเรียนรู้ภาษาแต่เดิมผมก็ยังไม่เข้าใจว่าภาษามันจะสำคัญกับวิทยาศาสตร์อย่างไรแต่หลังจากที่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้แล้วจึงพบว่าการเรียนรู้ภาษาเนี่ยคือกุญแจสำคัญหรือเป็นประตูสู่การเรียนรู้วิชาต่างๆได้อย่างกว้างขวางหรือทักษะประการที่สองที่สำคัญมากที่อยู่คู่กับวิชาวิทยาศาสตร์อย่างแน่นอนนั่นก็คือ listening ability หรือความสามารถในการให้เหตุผลทุกครั้งที่นักเรียนจะตอบคำถามนักเรียนจะตัดสินใจนักเรียนจะให้คำตอบหรือการจะพิจารณาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกิจกรรมทุกส่วนเหล่านี้ต้องพึ่งพาจากความสามารถในการให้เหตุผลทั้งสิ้นจึงจะพบว่าความสามารถในการให้เหตุผลเป็นทักษะที่มีการสอดแทรกอยู่เป็นระยะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความสามารถในการใช้ตัวเลขจะมีความหมายกับนักเรียนจะมีความหมายต่อเมื่อนักเรียนได้มองเห็นความสำคัญและสามารถแปลความหมายของตัวเลขออกมานั่นคือเมื่อนักเรียนทำการทดลองได้ผลการทดลองนักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขออกมาได้
5: ผมคิดว่าเทคนิคของอาจารย์เขาให้เราได้คิดมากขึ้นครับ
4: สนใจเรียนมากขึ้นที่เขาให้ตั้งคำ

0: ถาม
1: ครับ
0: เพราะจะทำให้เราอยากรู้คำตอบมากขึ้น
2: สนุกค่ะเกิดความสนุกสนานแล้วก็ทำให้เราได้แบบแชร์ความรู้กับเพื่อนตอนที่อาจารย์ตั้งให้ตั้งคำถามแล้วก็รู้ก่อนที่อาจารย์จะบอกค่ะแบบคิดตามไปเรื่อยๆแล้วมันก็รู้เอง
3: การจัดการเรียนรู้ของคุณครูสังชัยนะคะเป็นการจัดการเรียนรู้เนี่ยเป็นไปตามการใช้4จุดเน้นนะคะใน4จุดเน้นเนี่ยที่ใช้เนี่ยเน้นก็อยากจะขอชื่นชมนะคะว่าเป็นการสอนที่เสริมสร้างทำให้เด็กคิดเป็นทำเป็นนะคะแล้วทำให้เด็กรู้และเข้าใจเรื่องของโมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นความหมายไม่ว่าจะเป็นกฎของโมเมนต์หรือหลักการของโมเมนต์รวมทั้งการหาขนาดของโมเมนต์นะคะและสำคัญที่สุดก็คือเป็นการบ่มเพาะนิสัยของการเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์แล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการชิ้นงานเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือขั้นที่1เนี่ยนะคะเป็นขั้นของการตั้งระบุคำถามครูได้นำแอนิเมชันเป็นวิดิทัศน์นำเสนอเป็นสิ่งราวกระตุ้นทำให้เด็กเนี่ยสังเกตจากการสังเกตก็ทำให้เด็กได้เกิดความสงสัยก็มีกิจกรรมให้เด็กระบุข้อสงสัยแล้วก็มีการคาดคะเนคำตอบในตอนขั้นที่1นะคะในขั้นที่2เป็นขั้นแสวงหาสารสนเทศครูก็ได้เตรียมเรื่องของใบกิจกรรมที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้ทำการศึกษาข้อมูลนะคะหาข้อมูลและในการทำครั้งนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าก่อนในการที่เราจะทำการทดลองเนี่ยอาจจะมีขั้นของการระบุคำถามอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็คาดคะเนคำตอบตามเซตของอุปกรณ์ที่เราได้ตั้งขึ้นอันนี้ก็แทนการที่เราจะแจ้งวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะที่อาจารย์ได้ทำในสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือการให้เด็กออกแบบตารางแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ตัวเลขมีหน่วยกำกับถูกต้องรวมทั้งต้องมีการตั้งชื่อตารางอีกด้วยนะคะแล้วขั้นสำคัญที่สุดก็คืออภิปรายหลังการทดลองซึ่งอยู่ในขั้นของการสร้างองค์ความรู้คุณครูได้ถามคำถามเป็นลำดับขั้นนะคะการถามคำถามเป็นลำดับนี่เป็นเทคนิคสำคัญอย่างยิ่งที่ครูต้องรู้จักการใช้คำถามซึ่งถือว่ายากมากนะคะแต่คุณครูก็สามารถนำถามคำถามเด็กตอบคำถามจนกระทั่งสร้างองค์ความรู้ได้ตามที่เตรียมมาแล้วจากนั้นเนี่ยในขั้นสำคัญคือขั้นที่4คือขั้นสื่อสารซึ่งในขั้นนี้อาจจะเพิ่มเติมในการสื่อสารโดยการที่เด็กเขียนมโนทัศน์ที่ได้ในรูปของแผนผังแผนมโนทัศน์หรือผังกราฟิกใดๆก็ได้นะคะเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนและในขั้นนี้ก็อาจจะมีการสะท้อนความคิดได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับในขั้นที่5ก็เป็นขั้นที่ชัดเจนคือครูให้เด็กเนี่ยได้นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยการไปศึกษาวิถีชีวิตแล้วก็ไปดูว่าเขาคนต่างๆที่อาชีพต่างๆเนี่ยเขาใช้หลักของโมเมนต์อะไรนะคะเครื่องผ่อนแรงอะไรแล้วก็นำเสนอแลกเปลี่ยนกันโดยผ่าน Facebook แต่เมื่อเด็กแลกเปลี่ยนความรู้ดังเชื่อว่ามันต้องเกิดในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องหรือสิ่งที่เป็นมิสคอนเซปชันคือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนตรงนี้ครูควรจะต้องนำมาอภิปรายนะคะเพื่อหาข้อถูกต้องแล้วก็ยังมีประเด็นที่เด็กจะต้องหาจุดเด่นจุดด้อยของมันแล้วก็สิ่งที่อยากรู้มันเป็นเรื่องของการประเมินคือเป็นเรื่อง evaluation นั่นเองเพื่อที่จะดูว่าเด็กยังบกพร่องเรื่องไรเขายังบกพร่องเรื่องใดเขาอยากรู้อะไรก็ทำให้เขาอยากใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นนักสืบสอบต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมว่าวันนี้เป็นวันที่ได้ใช้4จุดเน้นคือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน5 step นะคะไปเสริมสร้างในเรื่องของความสามารถสำคัญที่สุดคือการรู้หนังสือนะในทุกสเต็ปจะพบว่ามีการอ่านมีการวิเคราะห์แล้วก็เขียนนะคะมีการใช้ตัวเลขนี่ชัดเจนอันเป็นธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วและสำคัญที่สุดก็คือในทุกขั้นตอนเนี่ยมีการใช้เหตุผลตั้งแต่คาดคะเนคำตอบก็เป็นเหตุผลการสรุปแบบอุปนัยก็เป็นเหตุผลรวมทั้งจริยธรรมที่อาจารย์สร้างเช่นโดยการให้นั่งสมาธิก่อนเรียนก็เป็นการสร้างสติมาปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการสาธิตการสอนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูในวันนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องของการใช้4จุดเน้นอย่างชัดเจนค่ะ
4: ครับสิ่งที่ผมได้รับจากการนำโมดูลของ5 step พร้อมด้วย3ทักษะสำคัญนี้มาปรับใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และใช้จริงในห้องเรียนผมสัมผัสได้ว่านักเรียนมีความเป็นกันเองกับครูผู้สอนมากขึ้นเขาเรียนรู้ด้วยตัวเอง เขาเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองเขามีความภูมิใจในความสามารถของตัวเขาเองและสิ่งที่สำคัญก็คือเขากล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่เขาสงสัยในสิ่งที่เขาอยากรู้นำไปสู่การที่มีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น

0: ความใส่ใจในด้านสอนศิลปะของผมนะครับก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยผมเน้นด้านทักษะคือเด็กต้องวาดรูปได้รูปสวยมันทีนี้ปัญหามันก็เกิดกับเด็กซ้ำๆเด็กที่วาดรูปได้เก่งเขาก็จะเก่งอยู่อย่างนั้นแต่เด็กที่ไม่ได้ก็จะเบื่อเกิดการเบื่อหน่ายผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการว่าทำอย่างไรจะให้เด็กทุกคนสร้างจินตนาการได้พร้อมๆกันก็เลยปรับมัดวิธีการสอนมาใช้ในลักษณะ4จุดเน้นเข้าไป
1: ใน4จุดเน้นจุดเน้นที่1ก็คือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือเราเรียก5 steps นะคะก็หมายความว่าขั้นตอนดังต่อไปนี้ซึ่งมันเป็นแนวการสอนค่ะเป็นแนวการสอนที่อยู่บนฐานสำคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะขั้นที่1คือขั้นระบุคำถามนะคะก็ประกอบด้วยตั้งคำถามแล้วก็คาดคะเนคำตอบแล้วก็ขั้นที่2เป็นขั้นแสวงหาสารสนเทศก็คือวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ขั้นที่3เป็นขั้นสร้างองค์ความรู้หรือสร้างความรู้เป็นขั้นที่นำผลของการวิเคราะห์มาสื่อความหมายแล้วก็ทำการแปลความหมายแล้วก็สรุปผลหรือคำว่าสร้างความรู้หรือสร้างคำอธิบายนั่นเองแล้วก็ขั้นที่4นะคะเป็นขั้นสื่อสารเด็กนำเอาความรู้นำมาทำการนำเสนอนะคะแล้วก็ขั้นที่5สุดท้ายก็เป็นขั้นตอบแทนสังคมอันเป็นขั้นประยุกต์หรือการนำความรู้ไปใช้แล้วก็ได้ชิ้นงานได้ภาระงานที่เราจะใช้ในการตอบแทนสังคม5 step เนี่ยจะเป็นกระบวนการไปเสริมสร้างตัวแรกคือ literacy จุดเน้นที่2นะคะคือเราเรียกว่าการรู้หนังสือก็คืออันออกเขียนได้นั่นเองแล้วก็จุดเน้นตัวที่3ก็คือในเรื่องของการรู้เรื่องจำนวนอะไรก็เรียกว่า numeracy ก็คือช่างตวงวัดการวิเคราะห์การใช้สถิติและความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็ตามมาก็คือตัวที่จุดเน้นที่เรียกว่า reasoning ability คือความสามารถในการใช้เหตุผลหรือการให้เหตุผลนั่นเองนะคะอุปมาในนิรนัยคาดคะเนคำตอบอะไรนี้
0: สี่จุดเน้นเนี่ยจริงๆอ่ะในความเป็นครูของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่เพียงเราไม่ได้จัดระบบระเบียบในการที่หนักจะนำมันมาใช้นะครับพอได้ร่วมเข้าร่วมโครงการกับสพท.นะครับกับทางจุฬาลงกรณ์นะครับก็เกิดประเด็นความคิดต่างๆเกิดขึ้นเช่นอย่างผมไม่เคยคิดว่าในวิชาศิลปะผมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขเกิดขึ้นมันก็มีนะครับผมไม่เคยคิดว่าวิชาอย่างศิลปะของผมจะต้องมีการอ่านการพูดการคิดวิเคราะห์อะไรมากมายเพียงเด็กวาดรูปได้ก็โอเคแล้วแต่พอเรามีกระบวนการมี4จุดเน้นเข้ามาทุกอย่างเปลี่ยนไปครับผมเปลี่ยนการสอนเด็กต้องตั้งปัญหาต้องมีปัญหาเกิดขึ้นต้องเอ๊ะเด็กต้องไปหาคำตอบอ้อขึ้นมาพออ๋อเขาก็ลงมือปฏิบัติได้เข้าใจ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนักเรียนโอ้วันนี้ยินดีต้อนรับสู่บรรยากาศเหมาะกับการเรียนวันนี้มากนะครับบรรยากาศชุ่มฉ่ำเหมือนเรากำลังจะเรียนเรื่องสีน้ำเลยนะครับตามที่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเจอกันไปครั้งครูให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสีน้ำนะครับว่ามีการระบายอย่างไรบ้างนะครับคิดว่าวันนี้นักเรียนทุกคนศึกษามาเต็มที่นะครับเดี๋ยวเก็บคำถามไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาคำถามจากครู10ข้อในกลุ่มเดี๋ยวช่วยกันทำเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ4คนก็4สมองนะลองปั่นๆรวมๆกันดูการเริ่มชั้นเรียนของผมนะครับก็คือในรายวิชาของผมเนี่ยผมจะเริ่มจากการหาเหตุและผลของเขาก่อนนะครับก็คือให้เขาไปศึกษาอย่างเราสอนสีน้ำเนี่ยก็ให้เขาไปศึกษากระบวนการสีน้ำว่ามีเทคนิควิธีการอะไรบ้างจริงๆถ้าเป็นการอ่านเฉยๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจขั้นต้นก่อนแต่เขายังไม่รู้หรอกว่าเทคนิควิธีการจริงๆสีน้ำเวลาระบายจริงๆจะทำได้อย่างไรนะครับเด็กก็จะมาตั้งปัญหาการตั้งปัญหาของเด็กก็คือตั้งไว้ในใจของเขาก่อนเสร็จแล้วพอมาถึงชั่วโมงผมก็จะให้ทำแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดนั้นก็แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องง่ายๆมีเด็กนักเรียนบางกลุ่มบางคนที่ยังเอาข้อมูลจากในหนังสือ

0: ือในนิตยสารที่เขาหาข้อมูลมานะครับมาดูมาตั้งคำถามของเขามันจะเป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปจากบรรยากาศเดิมของศิลปะเนี่ยก็คือวาดรูปตามผมแต่ตอนนี้เด็กมีปัญหาก็คือเขาจะใช้วิธีการตั้งคำถามเกิดขึ้นหลังจากนั้นพอทำแบบฝึกหัดเสร็จก็จะยังไม่เฉลยโดยทันที
1: งานนี้สีอะไรครับ
2: สีน้ำ
1: มีตอบอย่างอื่นไหม
2: ไม่มี
1: เนาะอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูภาพนะครับดูภาพทั้งสองภาพอ่ะดูให้เกิดคำถามเกิดขึ้นกับตัวเองให้ได
0: ้ผมเชื่อว่าการตั้งคำถามนะครับการตั้งคำถามจากงานเนี่ยมันจะทำนำไปสู่ซึ่งเป้าหมายเหมือนเราตั้งเป้าหมายอนาคตอะครับว่าเราอยากเป็นครูเราต้องเรียนอะไรเราอยากเป็นหมอเราต้องศึกษาอะไรเราอยากวาดภาพนี้เราก็ต้องตั้งปัญหาว่าจะทำยังไงถึงจะเป็นวาดภาพได
3: ้อาจารย์ครับแล้วใช้เทคนิคอะไรในการทำใบไม้หรอครับ
4: ถ้าจะเริ่มทำสีน้ำต้องเริ่มตั้งแต่ตรงไหนคะ
5: มันทำยังไงให้มันเป็นทิวๆลงนะคะตรงน้ำอะ
1: อย่างนี้ครับงานชิ้นนี้เป็นภาพเกี่ยวกับทิวทัศน์ลองคำนึงตัวเองดิว่าน่าจะเป็นใช้เทคนิคสีอะไร
6: สีน้ำ
1: ใช้ว่าสีน้ำอ่ะเอาแล้วนะเอาม
6: ีต้น
1: เอาใช้ว่าสีโปสเตอร์ใช้ว่าสีน้ำครับครูอยากถามเหตุผลคนสีโปสเตอร์ก่อนว่าไงครับ
7: มันทึบ
8: มันไม่เห็นสีที่ระบายข้างหลังที่ข้างหน้ามันระบายทับไว้ครับ
1: นี่คือเหตุผลของสีโปสเตอร์นะครับต่อไปสีน้ำใช้ว่าสีน้ำรับผิดชอบถามความเห็นเองด้วยเพราะอะไรครับเพราะอะไร
9: ตรงนั้นมันจาง
1: ตรงนี้มันจาง
0: กระบวนการสร้างองค์ความรู้ในวิชาศิลปะของผมนะครับผมใช้วิธีการผมเปิดกว้างกับจินตนาการเด็กสังเกตได้ว่าเวลาเด็กทำงานเด็กจะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนในการสร้างองค์ความรู้ของเด็กถ้าเราดูจากงานบางคนอาจจะขึ้นจากเปียกบนเปียกเสร็จเรียบร้อยสร้างเทคนิคพื้นแบ็กกราวก่อนเลยแต่บางคนก็เขียนจากรูปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยสร้างแบ็กกราวหรือบางคนไม่มีรูปไม่มีพื้นสร้างจากเทคนิควิธีการไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่กระบวนการที่เขาจะสร้างขึ้นมาก
10: ำลังจะวาดตัวมันองค์ประกอบมันเยอะแล้วก็วาดได้หลายแบบหลายดอกครับคือผมเนี่ยวาดรูปนี้เพราะว่าในหนังสือวรรณคดีหรือวรรณคดีต่างๆที่ผมได้ดูมาเนี่ยมันมีแต่ภาพสวยๆอย่างนั้นเลยเลยอยากหัดวาดให้ได้เหมือนกัน
1: การเขียนจะให้มันวิ่งไหลได้รวดเร็วเราต้องเอียงกระดานประมาณเท่าไหร่15องศานะครับตามที่เราศึกษามาแต่ถ้าเราต้องการให้มันวิ่งไวๆล่ะกี่องศาดีบางคนบอกผม85 90อันนี้ประมาณเอานะครับนักเรียนไม่ต้องไปวัดอุ๊ยประมาณเอานะไม่ใช่ไปวัดปุ๊บโหเกินไปเลยเนี่ยครูบอก85มัน86ไปนิดนึงได้มั้ยครับสัดส่วนของการวางภาพทิวทัศน์เป็นสูตรเลยนะเราจะกำหนดกระดาษเป็น3ส่วนฟ้ามาพื้นมาใกล้แบ่งเป็น3ส่วนนี้แล้วจะเขียนได้ง่ายเวลาเขียนภาพทิวทัศน์นะครับเผื่อใครมีแบบภาพทิวทัศน์แต่ถ้าใครเขียนงานแนวแอบสแตรคงานแนวนามธรรมในใจชั้นคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าท่านจะต้องแบ่งขนาดไหน
0: ในวิชาของผมเนี่ยมันต้องมีการอย่าง4จุดเน้นเนี่ยมันต้องมีการสอดแทรกอย่างเรื่องคิดคำนวณอย่างตัวเลขเข้าไปนะครับเดิมทีก็ไม่คิดว่าศิลปะมันจะต้องมีได้นะครับแต่พอมาเข้าเรียนรู้กับลักษณะการจัดรูปแบบการสอนแบบนี้ก็เข้าใจว่ามันอยู่ในผลงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการอย่างเช่นตอนที่เด็กเอียงกระดานสร้างผลงานประมาณ15องศา45องศา85องศาหรือเขาหมุนไปมาก็แล้วแต่นะครับหรือการแบ่งสัดส่วนของภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคณิตนะครับหรือการลงน้ำหนักของภาพหรือการวางจัดวางน้ำหนักของภาพลงไปเช่นวรรณะร้อนวรรณะเย็นของสีภาพที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณ80 20ประมาณนี้เด็กก็จะจัดการลงไปโดยกระบวนการของเขาได
11: ้เมื่อกี้หนูถามครูว่าเอาถ้าหนูจะทำมิติห่างออกไปเช่นเราอาจจะมองมิติอย่างนี้ใบบัวครูถามว่าใบบัวกับดอกบัวอันไหนอยู่หน้า อันไหนน่าจะเข้มกว่ากันนี่ถ้าเราสร้างมิติมันก็จะอันนี้1 2อันนี้3เป็นมิติที่แล้วเราเอาสเต็ปการจัดวาง3ระยะมาใช้ได้เลยของเราในภาพนี้
4: หนูก็พยายามจะจัดสัดส่วนให้เข้ากันนะคะ

0: อันไหนอยู่หน้าก็น่าจะเป็นเข้มอันไหนอยู่ที่สองก็น่าจะจางไปที่สามก็น่าจะจางไปก็น่าจะออกมาดีค่ะ
1: วันนี้เราจะมีเรื่องกลวิธีเข้าไปด้วยการสร้างเทคนิคการสร้างพื้นผิวของมันเท็กเจอร์เนี่ยนะครับวันนี้กูเตรียมแอลกอฮอล์มาไม่ได้หมายความว่าเธอเขียนปุ๊บหัวเธอแตกกันหมดเลยขาหลุดเลยเป็นขาดแผลหมดเลยโดนผู้กันกัดนะผมไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันจะสร้างเทคนิคอะไรเดี๋ยวเราเอาไปลองนะครับก็คงเอาไปหยดไปหยอดไปทำอะไรกับมันดูมันก็เกิดเท็กเจอร์บางอย่างเกิดขึ้นอันนี้เป็นเกลือวันนี้ใครบอกไม่เค็มนะนะอันนี้เราเอาไปใส่ในงานอย่างเดียวนักเรียนครับเกลือเนี่ยมันจะทำอะไรทำปฏิกิริยาอะไรกับใส่พื้นต้องยังเปียกๆหมาดๆอยู่นะพอมันแห้งแล้วใส่เข้าไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอ่ะเดี๋ยวลงมือทำงานได้เลยตัวนี้เขากำลังจะสร้างเท็กเจอร์บนพื้นผิวของภาพให้มันเกิดเป็นร่องรอยเกิดขึ้นลองสลัดดูปั๊บเห็นไหมมันทำงานแล้วนะครับแต่ละกลุ่มถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บอุปกรณ์ล้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะมาถูกน้ำถูกไรหกใส่ภาพที่สวยๆของเรียนเนี่ยนะครับงานชิ้นเดียวในโลกจะสูญไปนะครับหลังจากนั้นตั้งชื่อภาพให้เรียบร้อยคัดสรรงานในกลุ่มเอากลุ่มตัวเองพอนะครับเลือกชิ้นงานที่สุดยอดในกลุ่มตัวเองนะครับคนที่ถูกคัดเลือกพร้อมมาพรีเซนต์กับชิ้นงานเมื่อนักเรียนปฏิบัติผลงานจนเรียบร้อยเสร็จสิ้นกระบวนการของเขาแล้วนะครับทุกคนในกลุ่มนะครับก็จะร่วมกันพิจารณาผลงานนะครับถ้าเราไม่ใช้ทุกคนในกลุ่มเราก็อาจใช้ภาพทั้งหมดของทั้งห้องวางแล้วให้เด็กทุกคนช่วยกันตัดสินแต่แบบนั้นมันจะดูวุ่นวายผมก็เลยใช้วิธีกระบวนการกลุ่มก่อนคือแยกให้มันเหลือน้อยลงในกลุ่มเขาก็จะตัดสินผลงานกันเองโดยปรึกษากันว่าของใครดีของใครเด่นตามความชอบของเขากระบวนการตัดสินผลงานศิลปะเนี่ยจริงๆมีกระบวนการหลายอย่างไม่ว่าจะด้านสีด้านเทคนิควิธีการด้านองค์ประกอบด้านความหมายนะครับแต่เด็กอันดับแรกเนี่ยเด็กบางคนก็มักจะพูดว่าตัวเองตัดสินเพราะชอบแต่ถ้าเราให้ข้อมูลจากตรงนี้ไปบ่อยๆครั้งเด็กจะเป็นคนตัดสินมีเหตุและผลเกิดขึ้นอีกครั้ง
2: เลือกชิ้นนี้เพราะว่าอะไร
3: มันแบบว่ามันมีความเข้มแล้วก็มีความแตกต่างมากแล้วมีน้ำหนักแสง
4: เข้ากัน
5: ลิ่มสีได้สวยครับ
6: เพราะว่าเขามีการเล่นพวกเกลือพวกอะไร
7: ขอบคุณครับที่เลือกผม
8: ขอบนี้ครับนี้ค่ะคือรูปมันดูสวยค่ะเรื่องการเงาเป็นเงาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะดูสวยแล้วรอบๆนี่มันคือกลมกลืนแล้วเล่นสีได้สวยมากเลยค่ะ
1: ในลักษณะของการสอนแบบ4จุดเน้นเนี่ยการใช้เหตุผลเนี่ยในวิชาศิลปะนี่มีแน่นอนเหตุผลแรกก็คือเหตุผลที่เขาเลือกก่อนเลือกว่าเขาจะใช้กลวิธีอะไรในการสร้างภาพ2เลือกในสิ่งประทับใจว่าเขาจะนำเสนอรูปภาพอะไร3ก็คือเลือกผลงานของเขาหรือของเพื่อนเพราะว่าอะไรเหตุผลอะไรทำไมถึงเลือกการจัดวางเทคนิคสีอะไรต่างๆกระทั่งเหตุและผลในการยอมรับในผลงานของเพื่อนเขาเองด้วยว่าดีกว่าหรือด้อยกว่าอย่างไร
9: ก็ภาพนี้ชื่อว่า Sweetie Rose แปลว่ากุหลาบแสนสวยที่วาดภาพนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ชอบดอกกุหลาบมานานแล้ววาดดอกกุหลาบดอกนี้ดอกใหญ่เป็นประธานดอกนี้เป็นที่ทำเป็นประธานนี่ก็ทำให้มันเป็นจุดเด่นที่มันเป็นอย่างนี้ก็ใช้เกลือโรย
10: เหตุผลที่วาดรูปนี้นะคะเพราะว่าได้ไปทะเลครั้งแรกก็ประทับใจในความสวยงามของมันค่ะ
11: ก็เทคนิคที่ว่านะคะก็ใช้แอลกอฮอล์ค
1: ่
11: ะ
1: นะครับหนูแบ่งภาพเป็นยังไง
11: ก็ท้องฟ้าแล้วก็น้ำแล้วก็ดินค่ะ
1: เป็นกี่ส่วน
11: ถ้าแบ่งเป็น 100% แล้วก็อันนี้ 50% 30% 20%
1: สีหมายถึงสีนักเรียนฟังนะครับวิธีการทำงานแบบนี้นะครับภาพแบบทิวทัศน์ภาพทิวทัศน์นักเรียนควรจะแบ่งภาพออกเป็น3ระยะ3ส่วนนะครับ3ส่วนหมายความว่าอาจจะกินเนื้อที่ของท้องฟ้าได้เยอะลงมาส่วนพื้นที่ข้างล่างเนี่ยที่ของต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็แล้วแต่ภาพเราจะได้ดูน่าสนใจขึ้นนะครับอย่างเพื่อนเนี่ยก็แบ่งฟ้าแบ่งน้ำแบ่งพื้นออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันเลยนะครับโอเคเก่งมากปรบมือหน่อยครับ เหตุผลที่ต้องมีการนำเสนอนะครับเหตุผลที่ง่ายที่สุดก็คืออันดับแรกถ้านำเสนอบ่อยๆเด็กกล้าแสดงออกนะครับเด็กกล้าใช้คำพูดนะครับกล้าพูดในสิ่งที่ถูกเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันก็กลับมาเรื่องเหตุผลอีกนะครับเด็กกล้าที่จะอธิบายให้เขารู้ว่าให้เพื่อนเขารู้ว่าจะเข้าใจได้อย่างไรกับผลงานที่เขาแสดงนำเสนอออกไปพอหลังจากที่เราสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการอภิปรายหน้าห้องเรียบร้อยแล้วผมก็จะนำข้อสอบหรือแบบทดสอบที่ใช้เมื่อต้นชั่วโมงนะครับกลับมาเฉลยซึ่งวิธีการนี้ทำให้เด็กตื่นเต้นมากขึ้นเพราะว่าเราเก็บเหมือนเก็บปัญหาเขาไว้นานเขาอยากจะรู้มากว่าสิ่งที่ฉันทำไปถูกผิดแค่ไหน
2: การระบายน้ำลงบนกระดาษก่อนแล้วจึงระบายสี
1: อันนี้ข้อไหน
2: E
1: ข้อไหนครับ
2: E
1: เยี่ยมมากข้อ E คืออะไรเอ่ย
2: เปียกบนเปียก
1: นี่ใช้ทั้งวันเลยขั้นสุดท้ายนะครับนักเรียนได้นำผลงานไปแชร์ก็คือเอาไปนำเสนอต่อสังคมนะครับไม่ว่าจะด้วยกระบวนการเอาไปติดโชว์ตามบอร์ดหรือกระบวนการถ่ายภาพแล้วจะขึ้น Facebook เว็บไซต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่สิ่งนี้มันเป็นกระบวนการที่ให้ความรู้กับทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะบางครั้งเวลาเราเอาภาพไปติดมีพี่มาถามว่าวาดยังไงสิ่งนี้สิ่งที่เกิดในใจเนี่ยถ้าสัมผัสได้นี่คือหัวใจของเด็กนี่พองโตไปครึ่งนึงแล้วคือเขาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจได้สิ่งที่ดีกลับมาซึ่งจะทำให้ใจรักผลงานศิลปะดีขึ้นเยอะ
4: ก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าอาจารย์ได้เปลี่ยนวัฒนธรรมจริงๆนะคะและอาจารย์ก็นึกไม่ถึงเลยว่าวิชานี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ยังไงไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างไรไปเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลอย่างไรเนี่ยแล้วทำไมเด็กจะต้องมาตั้งคำถามเนี่ยอันนี้น่าชื่นชมนะคะอาจารย์ก็ได้สาธิตการสอนได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะก็คือในขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นขั้นที่ก่อนที่จะเกิดการระบุคำถามอาจารย์ให้เด็กไปอ่านหนังสือร่วมกันอ่านหนังสือค้นคว้าด้วยตัวเองจากนั้นครูก็มาทำแบบทดสอบซึ่งเป็นแบบปรนัยและให้เด็กทำเน้นว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการที่อาจารย์ท่านนี้กำลังจัดการเรียนการสอนแบบฟรีคลาสรูมโดยไม่รู้ตัวหรือเรียกห้องเรียนกลับด้านนะคะอีกวิธีหนึ่งครูก็เสนอสิ่งราวเป็นภาพโปสเตอร์นะคะเป็นภาพสีน้ำแล้วให้เด็กลองคาดคะเนคำตอบตอนนี้จะเห็นว่าเด็กเกิดการสงสัยว่ามันจะเริ่มวาดตรงไหนแล้วมันจะใช้เทคนิคอะไรตัวนี้แหละเป็นคำถามของคำตอบที่ต้องการสอนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยครูจะไม่เฉลยคำตอบให้เด็กลองคาดคะเนคำตอบในขั้นที่2เป็นขั้นที่เป็นการแสวงหาความรู้โดยการที่ใช้หลักของ learning by doing เด็กอ่านหนังสือมาแล้วเด็กก็พอจะมีพื้นแต่พื้นนั้นถูกต้องพื้นความรู้ถูกต้องหรือไม่ก็ไม่รู้นะคะแต่ครูเนี่ยจะทำการให้เด็กลงมือวาดรูปแล้วก็น่าสนใจคือวาดรูปตามความสนใจของเด็กนะคะเรียกว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเห็นว่าคุณครูก็จะมีการแนะนำเป็นระยะครูกำลังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจนกระทั่งวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่มีการเลือกภาพเพื่อจะมานำเสนอแล้วก็ตรงนี้กำลังเสริมสร้างในเรื่องของการประเมินในประเด็นของการที่เป็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยดิฉันก็อยากจะเพิ่มเติมว่าเราสามารถทำเพิ่มได้อีกก็คือว่าการให้เด็กเนี่ยนะคะสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองว่าวิธีการระบายสีน้ำแบบเปียกบนเปียกนะคะเปียกบนแห้งแห้งบนแห้งหรือการระบายสีน้ำบนพื้นที่อยู่ในระดับต่างกันเช่น45องศา85องศาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเมื่อเด็กเขียนผังมโนทัศน์ออกมาได้แล้วเนี่ยก็อาจจะนำภาพที่เป็นการระบายสีน้ำแบบต่างๆเข้ามาเข้ากับกลุ่มกับข้อความรู้ที่ได้ก็จะได้ผังมโนทัศน์หรือผังของความคิดที่ทำให้เด็กทั้งห้องได้เห็นในองค์ความรู้ที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการสื่อสารนะคะขั้นที่5เป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นตอบแทนสังคมวันนี้อาจารย์ได้นำภาพที่เด็กเรียนรู้แล้วเนี่ยมานำเสนอถือว่าเด็กสร้างผลงานไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะคะแต่เราอาจจะทำต่อยอดได้อีกนะคะก็คือเด็กอาจจะนำความรู้ที่ บริบูรณ์สมบูรณ์วันนี้เนี่ยไปสร้างชิ้นงานใหม่นะคะเป็นชิ้นงานตามความสนใจแล้วเด็กอาจจะเลือกการสร้างงานศิลปะงานของการระบายสีน้ำด้วยเป็นวิวเป็นดอกไม้นะคะที่เด็กเนี่ยใช้ความรู้ในการตั้งชื่อนะคะนี่เป็นความงดงามที่รู้จักการใช้ภาษานะคะการใช้ตัวเลขเช่นในการที่กะสัดส่วนการให้น้ำหนักสีนี่เป็นต้นที่อาจารย์ได้นำเสนอไว้นี่ก็ชัดเจนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยเป็นชิ้นงานที่เรานำมาสะท้อนความคิดและงานนี้อาจต่อยอดได้อีกนะคะทำถึงทำโครงงานทำชิ้นงานที่เด็กสามารถที่จะได้ในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆเพราะฉะนั้นงานนี้ต่อยอดได้อีกนะคะ
12: เด็กสมัยใหม่ที่ต้องใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพราะว่าผลงานศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาวาดอย่างเดียวเขาอาจจะสร้างสรรค์บนคอมพิวเตอร์หรืออาจจะสื่อต่างๆได้ถ้าเขามีจินตนาการแล้วเขาได้รับกระบวนการที่ถูกต้องไปผมก็ขอฝากสิ่งนี้ไว้ด้วยครับ

0: ผมชื่ออาจารย์ศิริลบสุขทั้งโลกครับก็รับผิดชอบวิชากอทออยู่ครับก็จะมีการเรียนรู้เรื่องของงานเกษตรงานบ้านแล้วก็งานประดิษฐ์จากการสังเกตที่ครูเองได้สอนเด็กเนี่ยรู้สึกว่าเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ปลายทางที่เด็กเขาได้เรียนรู้หรือว่าสรุปองค์ความรู้ได้เนี่ยมันยังไม่เป็นกระบวนการยังไม่มีขั้นมีตอนผู้เรียนทุกคนยังไม่สามารถที่จะสรุปองค์ความรู้ได้ชัดเจน 100% หลังจากนั้นแล้วก็ได้ลองใช้วิธีการไฟสเต็ปเราเอามาสอนดูโดยการเรียนลำดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระที่จะสอนได้สังเกตเด็กโดยการแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆแล้วเซตเด็กออกมาเป็นรายบุคคลว่าสิ่งที่เราได้สอนไปแบบมีขั้นตอนใช้กระบวนการไฟสเต็ป4จุดเน้นเนี่ยในการสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กด้วยวิธีการนี้ก็ประมาณสัก2เดือนเศษที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเริ่มเข้าที่แล้วก็ประสบผลสำเร็จในแต่ละเนื้อเรื่องที่เราได้สอนเด็กไป
1: กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน5 steps 1ขั้นการตั้งคำถาม2การแสวงหาสารสนเทศ3การสร้างความรู้4การสื่อสาร5การตอบแทนสังคมกลวิธีพัฒนาผู้เรียนโดยใช้4จุดเน้น1กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน5 steps 2การรู้หนังสือ literacy 3การรู้เรื่องจำนวน numeracy 4ความสามารถในการใช้เหตุผล reasoning ability

0: ยกแขนขึ้นพร้อมกันเต็มที่เต็มที่เอาลงเต็มที่โอเคเอาไปลงทุกคนลองดูซิว่าส่วนไหนที่มีการเสียดสีกับ
1: ตรงปลายแขน
0: ตรงปลายแขนเลยไหม
2: ประเด็นคำถามก็ครูอาจจะถามว่าหนูมีกิจกรรมอะไรบ้างนะที่เวลาเราทำแล้วเนี่ยมันทำให้เสื้อผ้าเราเกิดการขาดชำรุดเสียหายขาดแล้วจุดไหนที่ขาดมากที่สุดแล้วนักเรียนมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างซ่อมแซมเองได้ไหมเป็นไหมมีวิธีการอย่างไร
0: ช่วยกันระดมความคิดดูในกลุ่มว่าเราจะทำการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้กลับมาแลดูดีหรือกลับนำมาใช้ได้ใหม่โดยไม่ต้องเอาไปทิ้งทำผ้าคีริ้วอะไรเนี่ยลองดูสิเราจะทำยังไงลูกลงหัวหินแล้วว่าไง
3: เอาใช
0: ้
3: แม็กคร
0: ับ ใช้แม็กใช้แม็กเย็บ
3: คร
0: ับ อ้าวโอเคกลุ่มนี้ใช้แม็กเย็บนะใช้อะไรลูกใช้กาวตาช้าง
4: เสียบกระดาษค
0: ่
4: ะ
0: ใช้ที่เสียบกระดาษครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองดูตัวอย่างการเย็บของผ้านะทุกคนจะให้ดูว่านะครับการเย็บของเขาเนี่ยเขาเย็บแบบไหนลองดูสิว่าลักษณะของการเย็บของเสื้อผ้าที่มันยังไม่มีการขาดชำรุดและจุดที่มีการซ่อมแซมบ้างแล้วลองดูสิตัวอย่างของเสื้อผ้าลูกนักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนคิดออกมาเนี่ยมันจะมีความคงทนไหม
5: ไม
0: ่มีเพราะอะไรอ้าวแล้วทำไมเราคิดอย่างนั้นเนี่ยกลัวมันจะเป็นไงซักไปแล้วจะเป็นไงซักไปเดี๋ยวขาดอีกมันมีการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่เราสามารถเรียนรู้และจะนำกลับมาซ่อมแซมเสื้อผ้าเราจะใช้วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยไม่ใช้อุปกรณ์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้บอกกับคุณครูมาเข็มหมุดก็ดีกาวก็ดีใช้ไอ้แม็กเย็บก็ดีลวดเสียบก็ดีนะอันนี้ความคงทนมันอาจจะไม่มีนะหรือบางทีมันหลุดไปได้เพราะนั้นในชั่วโมงนี้เรามาเรียนวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดชำรุดด้วยการเย็บชนิดหนึ่งเป็นการเย็บแบบพื้นฐานของการซ่อมแซมเสื้อผ้าคือการสอยซ่อนได
2: ้หลังจากนั้นก็คงจะใช้กระบวนการ 4.0 เข้ามาเต็มที่คือให้รู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์โดยใช้หลักคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยบ้างใช้หลักภาษาไทยเข้ามาช่วยบ้างในการเขียนการอ่านการวัด
0: แต่ละกลุ่มเอาได้ร้อยที่ก้นเข็มให้ใช้การกะประมาณ40เซนติเมตรประมาณ40เซนติเมตรได้นะครับปลายบรรทัด1อันกี่เซน
5: 30
0: เซนแล้วถ้าครูบอกว่าให้ตัดได้40ก็ควรจะยาวกว่าปลายบรรทัดอีกกี่เซน
5: 40
0: ก็ใช้การกะประมาณไม่ต้องวัดนะครับ

0: เด็กจะต้องบันทึกใบงานตามขั้นตอนของการทำงานการเรียนการสอนแบบ5 step ก็คือว่าขั้นตอนแรกเด็กจะทำอะไรใช้วัตถุอุปกรณ์อะไรบ้างมีปัญหาอะไรระหว่างทางต้องร่วมกันแก้ร่วมกันคิดแล้วก็มาสรุปนำเสนองานร่วมกันต่อผู้ที่จะมาติดตามงานของตัวผู้เรียนเองว่าผู้เรียนได้เรียนรู้จริงไหมมีเหตุมีผลในการนำเสนองานไหมถ้ามีคนมาสอบถามว่าหนูทำอย่างนี้เพื่ออะไรเด็กเขาสามารถใช้เหตุใช้ผลในการที่จะนำเสนอจากชิ้นงานที่เขาทำออกไป
1: ขั้นตอนการเย็บแบบสอยซ่อนได้นะคะคือ1ร้อยได้นะคะที่ก้นเข็มประมาณ40เซนติเมตรค่ะดึงระหว่างกลางเสร็จ1ส่วน3เซนติเมตรม้วนได้ตรงไปให้เป็นปุ่มและนำเศษผ้าที่ขาดมาเตรียมไว้เพื่อจะเย็บนะคะนำเข็มหมุดมาเสียบเนาประมาณ1เซนติเมตรจากนั้นนำเข็มที่ร้อยมาเย็บเนาเพื่อสะดวกในการเย็บและป้องกันการหลุดนะคะ
2: มุมมองสะท้อนคิดนะครับสิ่งที่เราควรประหยัดนะครับคือเงินในกระเป๋าของเราครับถ้าเกิดของที่สามารถนำมาซ่อมแซมได้นะครับเช่นผ้าที่ขาดหรือเสื้อหรือกางเกงที่ขาดนะครับเราควรนำมาเย็บครับเพื่อเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าแทนการซื้อใหม่ครับขอบคุณครับ
3: มุมมองสะท้อนคิดนะคะหนูคิดว่าจากการที่ได้เรียนรู้นะคะทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับการเย็บแบบสอยซ่อนได้นะคะและสามารถทำให้เราช่วยประหยัดเงินพ่อแม่คือเสื้อผ้าที่เราขาดเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถเย็บเองได้ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ไปซื้อใหม่นะคะ

0: ได้เคยติดตามตัวเด็กนะฮะที่ว่าสอนไปติดตามตัวเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะนั้นเสื้อผ้าเนี่ยการใช้เนี่ยอาจจะมีการขาดวิ่นในบางจุดหรือจุดที่ครูได้เคยแนะนำนักเรียนหรือได้เคยมาสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเนี่ยจุดที่ขาดก็คือจุดที่ส่วนมากแล้วเด็กเขาได้เรียนรู้ไปและเขาสามารถซ่อมแซมเองได้จากการไปสังเกตไปเจอตามบ้านบ้างอะไรบ้างเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยครูครับที่ครูเคยสอนผมเนี่ยผมได้เอามาใช้เอามาซ่อมแซมเสื้อผ้าเองอันนี้คือสิ่งที่คุณครูได้ติดตามแล้วก็ไปพบเห็นของจริงครับ
1: ทีนี้หลังจากเสร็จแล้วดูว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: เข็มได
1: ้เข็มหมุน
3: 40เซนคือความยาวของได้ทั้งหมดถ้าเราร้อยก้นเข็มแล้วให้แบ่งออกเป็น3ส่วนโดยดึงปลายส่วน
4: อันนี้ใกล้เคียงเห็นไหมใกล้เคียงเกือบ 100% เลย
5: เมื่อเสื้อผ้าขาดเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้จากการสังเกตเด็กในชั้นเรียนเนี่ยรู้สึกว่าเด็กเขามีกระบวนการทำงานมีการพูดคุยกันมีเหตุมีผลในการโต้ตอบกันในเรื่องของชิ้นงานอันนี้ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะบางทีครูก็แอบไปถามบ้างอะไรบ้างคือจริงๆแล้วมันทำให้เราจับเนื้อหาสาระของกระบวนการเรียนรู้ได้ครบตามเนื้อหาสาระที่เราจะสอนเด็กในแต่ละชั่วโมงเพราะนั้นบรรยากาศในห้องเรียนมันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากความสุขของเด็กที่เด็กเขาได้เรียนรู้แบบมีขั้นมีตอนแล้วก็เด็กเขาไม่เครียดนะอันนี้ก็เห็นได้ชัดเด็กเขาไม่เครียดมีความสุขในการทำงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่เทคนิควิธีการของครูที่จะนำเสนอหรือสอดแทรกความรู้อะไรเข้าไปในระหว่างทางแต่ไม่ใช่เปิดปากนะฮะคือหมายความว่าเป็นเนื้อหาสาระนั้นเด็กสามารถนำสิ่งที่ครูได้สอดแทรกเข้าไปเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับเนื้องานชิ้นงานของเขาให้ใครเกิดมีองค์ความรู้ในการทำงานมากขึ้นนะครับครูเองก็มีความเชื่อว่าครูทุกท่านหรือครูหลายท่านนะฮะที่ว่าสอนอยู่ทุกวันนี้คงได้ใช้วิธีการนี้มากันตั้งแต่เริ่มเป็นครูแล้วล่ะแต่ทีนี้การที่จะเอามาร้อยเรียงให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้นครูอาจจะยังไม่นำตรงนี้เอามาใช้แต่ผมคิดว่าที่เราได้มาใช้วิธีการตรงนี้ความสมบูรณ์ในการนำเสนอในการเรียนรู้ให้กับเด็กให้เกิดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยผมว่าเป็นวิธีการที่ควรจะครูควรจะทำแล้วก็ควรจะใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลองสรุปผลความรู้ดูจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อาจจะไม่ครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งใช้เวลา3เดือน4เดือนนะครับอย่างที่ผมได้เคยทำมามันก็จะเกิดผลแล้วก็ครูก็จะสอนแบบมีความสุขครับผม
6: สำหรับการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ศิรสุขทั้งโรคเนี่ยนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและก็เทคโนโลยีเนี่ยเป็นกระบวนการที่น่าชื่นชมนะคะที่น่าชื่นชมก็เพราะว่าคุณครูเนี่ยได้ใช้4จุดเน้นนะคะก็คือกระบวนการ5 step เริ่มตั้งแต่ขั้นระบุคำถามด้วยจัดสิ่งเร้าออกกำลังกายแล้วก็มีการคาดคะเนคำตอบนะคะแล้วก็ในขั้นที่2เนี่ยเป็นขั้นแสวงหาสารสนเทศซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นการแสวงหาสนเทศโดยเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการกระทำนะคะ learning by doing แต่เป็นการกระทำผ่านการสาธิตของครูซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีที่เหมาะกับเนื้อหานี้ก็คือเนื้อหาเรื่องของขั้นตอนของการสอนอีซ่อนได้นะคะแล้วก็เด็กได้เน้นเรื่องของการทำงานเป็นทีม learning ในขั้นสื่อสารเนี่ยน่าสนใจมากๆคือนอกจากเด็กจะนำเสนอซึ่งเป็นการพัฒนาการรู้หนังสือโดยเฉพาะการพูดเนี่ยมี reflection คือการสะท้อนความคิดโดยเด็กอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ตามมาในขั้นของประยุกต์ความรู้นี่ก็เป็นขั้นตอบแทนสังคมเรียกว่าเริ่มต้นง่ายๆจากการเอาความรู้ไปใช้ในกับตนเองกับน้องซึ่งคือครอบครัวต่อไปก็อาจจะขยายไปสู่โรงเรียนต่อสู่ชุมชนแล้วก็ทำโครงงานได้เสื้อนะคะที่ใช้พื้นฐานเรื่องการสอยซ่อนได้สิ่งเหล่านี้ อาจารย์จะชอบมากตรงที่ว่า5 step เนี่ยมันมีความงดงามตรงที่ว่ามันสามารถทำให้เด็กเนี่ยพัฒนาได้ทั้ง4จุดเน้นโดยเฉพาะจุดเน้น3ตัวที่ตามมาคือเรื่องการรู้หนังสือนะคะเรื่องการใช้การรู้เรื่องจำนวนการใช้ตัวเลขนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยการใช้เหตุผลรู้จักการคาดคะเนคำตอบรู้จักการที่มีความคิดในเชิงเหตุผลเชิงจริยธรรมและจังก็จะมองว่า5จุดเน้นน่าจะเข้ามาแทนที่3ขั้นตอนการสอนที่ครูใช้ปกติเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เด็กเกิดความสงสัยใครรู้นะคะเด็กแสวงหาด้วยตนเองสร้างความรู้ด้วยตนเองแล้วก็คุณครูจะไม่ลืมเรื่องของการประยุกต์ความรู้และนำเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปบริการสังคมค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมกับการจัดการเรียนรู้นะคะ

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
1: ไล่ไล่ไล่ไล่ไล
0: ่ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
4: ลูกนี่จ๋า
3: อยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงนี่แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลนี้ไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
7: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหาหนี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้เลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโรพาสค่ะคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่า light reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการ cyclic electron transfer ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบ photo system 1ค่ะระบบ photo system 1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1 นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะฮะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะฮะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโรสนะคะบิสฟอสเฟตนะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า3ฟอสโฟกลีเซอเรตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล3ฟอสโฟกลีเซอเรตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น13บิสฟอสโฟกลีเซอเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ13บิสฟอสโฟกลีเซอเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของ Stroma นะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายใน Chloroplast นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ Regenerate นะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะSynthesis นะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เ

เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกําหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน simple space และกําหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกําหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับ

จากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ a intersect b ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน pa intersect b เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า pb นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่า 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสม

การที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้าใหม่ครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้น

ที่กับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมันจะแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: 这洗浴好味的哇！哎，落了。
1: 来，
0: 大爹老，
2: 翻来你家姐，
3: มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
4: ลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบครับ
8: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสินเชื่อส่วนบุคคลไปคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้

เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียว

0: ส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
1: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูป ถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ใช้ชีวิตที่ปกติที่สุดของคุณคุณคิดว่าโลกที่คุณอยู่เป็นแบบไหนทุกข์สุขหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สำหรับบางคนชีวิตที่ปกติที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถมีได้มันคือโลกที่ถูกแบ่งออกเป็น2ใบ

0: ที่ตั้งชื่อมา
1: 10ปีพอดี11ปีอะค่ะประมาณเกือบ10ปีกว่า
0: รู้ว่าตัวเองติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ตั้งแต่จำความได้ค่ะก็ตั้งแต่เด็กเลยก็เพราะว่าออนติดเชื้อมาจากแม่สู่ลูกคือแม่ติดเชื้อด้วยแต่ว่าอันนี้ก็มีพี่ชายด้วย4คนแต่พี่ชายไม่ติดเชื
1: ้อก่อนหน้านั้นก็ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะเรียนจบปริญญาตรีก็ทำงานบริษัททำงานสักพักนึงก็มีแฟนคนแรกและคนเดียวเนี่ยคือทำงานแล้ว
2: เคยเรียนอยู่ที่จันนะคะที่บ้านที่เคยอยู่แต่เรียนได้แค่ป.หนึ่งแค่เทอมเดียวก็โดนไล่ออกเพราะว่าผอ.บอกว่าถ้ายังขืนเอาเด็กคนนี้ไว้ผู้ปกครองคนอื่นเขาจะเอาเด็กของเขาอะลาออกให้หมดเพราะว่ามีเด็กที่เป็นเอดอยู
1: ่ตอนที่รู้ว่าติดเชื้อเนี่ยคือเรียนเพิ่งจบปริญญาโทยังไม่ได้รับปริญญากำลังจะทำคือเรียนจบปุ๊บก็สอบเข้าทำงานได้แล้วเขาบังคับตรวจ HIV ก็เลยรู้ว่ามี HIV อยู่3วันหลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็แบบรู้ว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายแบบชีวิตฉันอะไรวะแล้วอีก3เดือนต่อมาแฟนก็ตาย
2: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้ทำไมต้องมีแต่คนรังเกียจเราเพื่อนก็ไม่มีเล่นแม้กระทั่งพ่อแม่เรายังไม่มีเลยแล้วทำไมคนอื่นยังมีพ่อแม่มีเพื่อนเล่นได้การศึกษาได้รับการศึกษาแล้วทำไมเราไม่มีอะไรเลยอยู่แต่บนวัดไปอาศัยวัดอยู่แล้วก็คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: เรื่องนั้นอย่างนี้ไหม
2: เรียกอีเอทอะไรเงี้ยค่ะ
1: มันอาจจะเป็นความกดดันเยอะๆคือคงไม่มีใครมีความสุขหรอกเป็นเอทแต่ว่าเราก็ค่อนข้างรับปัญหาของเราได้ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเหมือนมีโลก2ใบโลก2ใบก็คือว่าพี่มีโลกใบใหญ่อันนึงคือโลกที่เป็นเอสโลกที่มีเพื่อนเยอะแยะแต่จะเป็นเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเพื่อนที่รู้อยู่แล้วว่ายายคนนี้ชื่อแก้วเขาเป็นเอสและยังยินดีที่จะคบเราก็มีเพื่อนรักเยอะแยะเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าพี่เขียนหนังสือด้วยมีเว็บไซต์ด้วยก็เพื่อนกลุ่มนี้ก็คือเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรจะกินยาตอนไหนหรือว่าจะเป็นอะไรเขาไม่เคยรังเกียจเราเพราะเขาเลือกเองที่จะคบเราโลกใบที่สองก็จะเป็นใบที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเอชอาทิเช่นเพื่อนข้างบ้านซึ่งเขาก็จะแอบสงสัยอยู่ว่ายายนิ่มทำงานอะไรวะไม่ค่อยทำงานในเวลาปกติเหมือนเขาหรือบางทีก็มีของบริจาคมากองเต็มบ้านแบบทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ใบที่เราอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆที่เช่นเราไปเรียนคอร์สอื่นวิชาชีพตามภาษาที่แบบหาอะไรทำเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนในกลุ่มที่สนใจร่วมกันเรื่องหนังสือเรื่องงานประดิษฐ์เงี้ยค่ะซึ่งเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นความกดดันนะว่าสมมติว่าเพื่อนในโลกที่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเขานัดกินข้าวนัดไปไหนกันแล้วถ้ามันเป็นเวลายาของเราอะเราก็ต้องคิดว่าเราจะไปได้ไหมเราจะแอบกินยาตอนไหนไหมหรือว่าเขาจะพลาดรู้เมื่อไหร่ว่าเราเป็นเอชแล้วเขาจะเลิกคบเราไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อชีวิตมันผ่านมานานเนี่ยแล้วเรามีโรคสองใบความเครียดมันก็เยอะขึ้นอย่างปีแรกๆที่ติดเชื้อเนี่ยก็ออกสื่อค่อนข้างบ่อยก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยกลัวอะไรนะเพราะคิดว่าคงกำลังจะตายแล้วล่ะไม่ต้องแคร์อะไรเท่าไหร่ก็แคร์อยู่เพราะว่าญาติพี่น้องไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กังวลเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็มีความสุขกับโลกอีกใบหนึ่งของเรากับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดเขารู้เราก็กลัวจะเสียโลกใบนั้นไปเสียความสุขอันน้อยนิดที่เรามีอยู่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
2: ของออนคิดว่ามีโลกใบเดียวเพราะว่าไม่ว่าออนจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกัน
0: กดดันไหม
2: ไม่ค่ะตอนนั้นก็มีบ้างแต่ยังไม่ถึงกับขั้นมากเพราะว่าม
0: ีคนแบบมองในลักษณะที่ว่าดูถูกแบบรังเกียจอะไรแล้วไหม
2: คือตอนที่เข้าไปเรียนแรก คือยังไม่เปิดเผยว่าเราเป็นอะไรจนถึงม.3 อะค่ะใกล้ๆม.3 ออนถึงกล้าบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเราติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ติดกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิบายไปว่าติดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีกี่ทาง
0: แล้วตอนหลังจากที่หนูบอกตอนที่ช่วงม.3 ปุ๊บเพื่อนเขามีปฏิกิริยาไงบ้าง
2: รักมากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามที่จะเขาก็พยายามบอกออนเสมอว่ากินยาด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยกินอาหารให้มีประโยชน์นะวันนี้กินยาหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าออนอยากเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ติดเชื้อคือหมายถึงว่าเราก็สามารถอยู่บนโลกนี้ได้เหมือนคนปกติโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งอดอู้อยู่แต่ในบ้านหลบตัวอะไรเงี้ยค่ะทำใจหดหู่แต่เราถ้าเรากล้าเปิดเผยใช่ไหมคนเขาจะได้รู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง

0: แล้วลูกความรู้เห็นคืออะไร
1: เป็นเชื้อไวรัสเฮสไอวีติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์
2: แล้วก็เข็ม
3: แล้วก็ทารก
4: เข็มฉีดยา
5: เพศสัมพันธ
6: ์เข็มฉีดยา
7: แล้วก็ทางทารก
8: เคยได้ยินมาว่ามีจะติดทางน้ำลายได้เอดพันใหม่เลยก็กลัวเหมือนกัน
0: แล้วรู้ป่ะลูกเอ็มติดยังไง
9: เพศสัมพันธ์

0: ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องติดเชื้อเสมอไปคู่สามีภรรยาที่ไม่สามีหรือภรรยาติดเชื้ออยู่นะครับนะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย10ปีนะฮะมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติเดือนละกี่ครั้งก็ว่าไปไม่ใช่ว่าทั้งคู่ทั้งสามีภรรยานั้นจะต้องติดเชื้อเสมอไปไม่ใช่เนื่องจากอะไรเนี่ยไม่ทราบชัดเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์นะความรุนแรงของการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นกับปริมาณของเชื้อในคนที่ติดนะอาจจะมีมากมีน้อยในเลือดในน้ำคัดหลั่งการที่เลือดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดก็คือว่าการได้รับเลือด1ขวดเต็มๆนะครับของคนที่เนี่ยของคนไข้คนหนึ่งได้รับเลือด1ขวดจากคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าตรวจแล้วไม่เจออะไรแล้วแต่นะครับนะแล้วให้เขาไปในกรณีนี้คนที่ได้รับเลือดขวดนั้นจะติดเชื้อตามได้เกือบจะ 100%ทีถ้าเผื่อว่าเอาเข็มฉีดยานะที่คนที่ติดยาเสพติดฉีดกันที่มีเลือดปนเปื้อนอยู่นะครับนะมีเลือดของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วมีคนอื่นเนี่ยไปใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกันในการผสมยาฉีดแล้วฉีดเข้าไปโอกาสจะติดเชื้อได้มี 1%สมมุติว่าถ้าเผื่อยุงอย่างที่พูดนะก็เหมือนกันนะยุงมันนำมาลาเรียได้ใช่ไหมนำแชร์จับสารได้มันก็ไปกัดเมาเลือดอะไรๆมันก็ตรงไปตรงมานะนะทีนี้เอาใหม่ในบ้านหนึ่งนะซึ่งมีคนอยู่กันเลย5คนมีคนติดเชื้ออยู่1คนถ้าถามว่ายุงนำเชื้อเอสได้จริงคนอีก4คนที่อยู่ในบ้านนั้นก็น่าจะมีใครที่ติดเชื้อไปบ้างเขาไปสอบสวนสืบสวนเนี่ยมาแล้วร้อยบ้านพันบ้านในแอฟริกาในประเทศไทยที่มียุงเยอะนะปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่มียุงเยอะๆไม่ติดเชื้อนอกจากมีเพศสัมพันธ์อีกอันนึงที่เขาพิสูจน์กันเลือดอันนึงเนี่ยมาจากเลือดคนที่ติดเชื้อกับมีจานเลือดอีกใบหนึ่งซึ่งเลือดนี้ไม่ได้ติดเชื้อเขาให้ยุงเนี่ยมาดูดมาตอมมาดูดเลือดจากจานนึงแล้วก็ไปอีกจานนึงปรากฏว่าจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะที่มีที่ไม่มีเชื้ออยู่เนี่ยยังไงยุงมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ทำให้ไอจานที่เลือดสะอาดเนี่ยติดเชื้อ HIV ตามไปด้วยเป็นไปได้เลยนะหมากัดคนที่ติดเชื้อคนหนึ่งนะนะกัดเสร็จฟันยังปนเปื้อนเลือดอยู่นะแล้วก็ไปงับอีกคนหนึ่งทันทีโอ้ยนั่นมันก็แน่นอนใช่ไหมจุด 3% จุด 5% หรือ 1% อย่างที่ว่านะครับนะแล้วแปลว่าอะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรในการที่บอกว่าประชาชนจะอยู่ในบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่
1: แต่สังคมก็ยังไม่ยอมรับอย
0: ู่ไม่ยอมรับว่าไง
2: สังคมก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ด่าว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่รู้เป็นคำหยาบก็ไม่รู้สึกที่ก็รู้สึกเฉยๆอ่ะก็ว่าเคยมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจนะคะแต่หนูไม่คิดแล้วค่ะ
1: คิดแต่ก่อนหนูคิดว่าสังคมเขาต้องเกลียดหนู
2: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้หนูไม่คิดแล้ว
2: ค่ะ
1: ทำไมครับ
2: ก็เห็นพี่คนหนึ่งเขาออกไปเลี้ยงนอกแล้วพี่เขาบอกว่าสังคมภายนอกเขาไม่คิดจะรังเกียจเรา
0: เหตุการณ์ที่พูดนี้ในออสเตรเลียในเมืองไทยก็เคยพูดถึงบนรถเมย์มีใครไปทิ้งต่างเหล่านี้นะครับนะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเคยจับผู้ร้ายได้ไหมเคยพิสูจน์ได้ไหมผู้ร้ายคนนั้นติดเชื้อหรือว่าเป็นเพียงมือโซนสักคนหนึ่งนะครับเอาเข็มหรือบอกว่าเราติดเชื้ออยู่นะเทียบไปทิ่มตำที่คนอื่นเขานะแม้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกผู้ชายข่มขืนแล้วติดเชื้อขึ้นมาถามว่าคนเนี้ยจะไปจงใจแก้แค้นผู้ชายทั่วไปไหมโอ้โหมันเป็นเรื่องของนวนิยายนะครับนะชีวิตจริงอาจจะมีบ้างหนึ่งคน

นแต่วันนั้นแต่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะผมมีคนไข้ที่ติดเชื้อนะผู้ชายผู้หญิงนะครับนะพอก็รู้ว่าติดเชื้อนะครับความคิดที่จะไปทำให้คนอื่นติดเชื้อมีความแค้นที่ติดเชื้อตามมาผมไม่เคยเจอเลยคนส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับนะไม่เคยคิดจะแก้แค้นสังคม

0: บางคนก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ด่าว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่รู้มันเป็นคำหยาบ
2: แบบว่าส่วนมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจนะคะแต่หนูไม่คิดแล้วค่ะ
3: คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
1: อย่างนั้นอย่างนี้แบบ
3: เรียกอีเอ็ดอะไรเงี้ยค่ะ

0: The purpose of doing Bhangara, that was actually to give children who have no parents and no mother and father anymore because they died of AIDS. And these children also being infected. And these children died a very miserable death. Very alone, nobody wanted to touch them. Yeah. So we said, we are going to make a house. We take AIDS children to our place and we try to give them a dignified death. A dignified last time in their life, the last period in their life.
1: เด็กส่วนใหญ่ไม่มีพ่อแม่ครับในด้านของเรานี้นะครับเราก็พยายามที่จะทําให้เขาได้เห็นว่าเขาได้รับความอบอุ่นถึงแม้เขาจะได้อยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยแต่เราก็พยายามให้ความอบอุ่นเขาให้ความรักเขาให้เขารู้ว่าความรักของพ่อแม่ก็สามารถถ่ายทอดจากคนอื่นได้เขานอกจากจะมีคนที่อยู่รอบข้างเขาแล้วนะครับเขายังมีพระเจ้านะมีพระเจ้าที่ยังรักเขาโดยผ่านทางพวกเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวสอนให้เขาได้มีความเชื่อมีความศรัทธามากขึ้น

0: อยากกลับไปอยู่บ้านไหม
1: ครั้งแรกก็อยากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากกลับ
0: ทำไมครับผม
1: เพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่มีใครคอยดูแลตัวผมผมต้องคอยดูแลตัวเองบ้าน
2: คิรินนี่ก็เพิ่งมาอยู่กับเราเมื่อปีกลางปีที่แล้วมั้งคะ
3: ครับ
2: ก่อนหน้านั้นที่เขาอยู่กับครอบครัวเดิมของเขาเขาอยู่กับปู่กับย่าที่แก่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหลานอยู่ที่บ้านก็ไม่ทราบว่าการดูแลของที่บ้านเป็นยังไงบ้างทำมาถึงตัวน้องเขาเล็กอย่างนี้เพราะน้องเขาเล็กมาตั้งแต่แรกแล้วส่วนใหญ่เด็กของเราจะพัฒนาการด้านร่างกายนี่จะช้ามาก
4: ที่บ้านแกด้ามีโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กตอนนั้นมีเด็กประมาณ20กว่าคนนะคะถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารตั้งแต่ต้นเลี้ยงดูแลผิดแล้วก็พอมาถึงเราเนี่ยเราก็จำเป็นที่หมอเขาก็จำเป็นที่ต้องใช้ยาแรงๆเพื่อจะยื้อชีวิตเด็กไว้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไซด์เอฟเฟคเยอะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการมีผลส่งให้เด็กเนี่ยคิดช้าอ่านหนังสือไม่ได้พัฒนาการช้าตัวเล็ก
5: ที่เคยได้ยินว่าเนี่ยเด็กที่เขาได้รับเชื้อได้กินยาความศักยภาพในการ
6: ช้า
5: ในการรับเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้อะไรจะช้า
6: ใช่ค่ะ
5: ของหนูมีบ้าง
6: มีไม่ทันเพื่อนเนี่ย
5: จิตใต้สำนึกอย่างเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนช้าไปอย่างเดียว
6: ไม่ใช่หรอกก็พยายามอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีมันเข้าใจยากกับคนอื่นเนี่ยค่ะเพื่อนเขาหายงงอยากงงคือเลย
5: มันเป็นปมด้านของเราไหม
6: นิดหน่อยค่ะ
5: นิดหน่อยแล้วเราหาวิธีการแก้ลบตรงจุดนั้นยังไง
6: ก็พยายามให้มากขึ้นค่ะทำซ้ำๆจนกว่าจะทำได้ค่ะ

0: 10 years ago, the medicine came to Thailand. The medicine was in Thailand, but very, very expensive. It was 20,000 baht, 30,000 baht per month, even more than that. And then the medicine became available, I think it was by generics from India. So we got medicine for 6,000 baht a month per child. Then we said, okay, we are going to give our children medicine. We take less children, but every child should get medicine.
1: ด้วยประสิทธิภาพของยาค่ะมันจะมีระยะ12ชั่วโมงก็คือหมอเขาให้กิน12ชั่วโมงเป๊ะพยายามไม่ให้คาดไม่ให้เคลื่อนนะคะถ้าเลทปั๊บเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวก็คือมันจะทําให้ดื้อยาจะทําให้คนกินดื้อยาคนที่เริ่มยาต้านครั้งแรกนะคะช่วงพอเริ่มยาต้านปั๊บพอ2อาทิตย์เราต้องพาไปตรวจตับว่าตับรับกับยาได้หรือเปล่าด้วยสูตรยาค่ะมันจะมี3สูตรถ้าเกิดคนที่กินระยะแรกส่วนใหญ่หมอก็จะให้กินสูตรแรกฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆหมอส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยให้เปลี่ยนยาค่ะด้วยปริมาณด้วยฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็จะไม่แรงเท่าสูตร2และสูตร3เมื่อดื้อยาหมอก็จะต้องปรับขึ้นไปก็ฤทธิ์ยาก็จะแรงขึ้นมันก็จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเด็กมากขึ้น
2: เด็กที่นี่เนี่ยเขาอยู่ในสังคมปิดเขาอยู่ในสังคมที่ทุกคนรักเขาคนที่เข้ามาก็เหมือนโรคในใบของพี่โรคที่เป็นเอสว่าเข้ามาหาเองด้วยความรู้ว่าเด็กเป็นเอสอยู่แล้วไม่รังเกียจรับได้เข้ามาหาเด็กจะคุ้นชินอยู่กับโรคอันนี้คือเขาก็ตีความไปว่าโรคส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่คือทุกครั้งที่พี่มาเนี่ยพี่จะพยายามสอนเขาเรื่องโรคอีกใบหนึ่งด้วยแต่ว่าในความเป็นเด็กอ่ะเขามองโลกในแง่ดีกว่าเราและเขาไม่เคยเจอสายตาที่มองหัวจดเท้าอย่างรังเกียจเขาไม่เคยรู้ว่าปัญหาข้างนอกอ่ะแค่ไหนดังนั้นเนี่ยยิ่งตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาก็จะเริ่มทุกข์ขึ้นหน่อยๆเราจะพอเดาได้ไหมว่าเบกิเป็นอะไรเบกิเป็นโรคอะไรเบกิเขาก็มีเชื้อ HIV เนาะมีเชื้อ HIV แล้วมันก็จะแบบเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
3: พอหนูมาอยู่นี่ที่นี่ก็หนูก็เข้าโรงเรียนเพื่อนก็รออย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เข้าตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าเอดที่คนอื่นเขาว่าหนูเนี้ยมันหมายความว่ายังไงแล้วคราวนี้มีพี่เขาบอกว่าก็เป็นโรคที่เราเป็นนี่แหละลูกแล้วหนูก็เลยว่าอ๋อนี่ที่หนูเป็นอยู่นี่หนูเป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเขาพี่เขาบอกว่าใช่ลูกบอกว่าถ้าใครพี่ลีก็เลยพูดว่าถ้าใครว่าก็ไม่ต้องน้อยใจก็บอกว่าแล้วมีได้แบบนี้หรือเปล่า
2: และสำหรับเรื่อง HIV ใครยังไม่เข้าใจโอลิฟเข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจ
2: แล้วมันเป็นยังไงมันเข้ามาอยู่ในตัวเราเฉยๆเนาะมันเป็นแค่โรคหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ต้องไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังกับมันแล้วก็ไม่ต้องโกรธถึงสาเหตุที่เราเป็นก็ช่างมันเนาะมันผ่านไปแล้วก็สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราก็แค่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องโกรธพ่อแม่นะคะไม่มีใครตั้งใจให้ลูกออกเกิดออกมาเป็นมีเชื้อ HIV หรอกพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นอย่าโกรธการโกรธพ่อแม่มันเป็นบาปต่อให้เขาทำให้เราเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ชีวิตเรานะคะ
1: ในตอนแรกก็คือเรารีมีความรู้สึกว่าในเมื่อเด็กก็โตขึ้นเราน่าจะทำชีวิตให้เขาปกติมากขึ้นด้วยเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่แบบปลูกผักกินเองในบ้านมีมะเขือมีตะไคร้มีอะไรกินเองในบ้านโดยที่เราจะได้ประหยัดด้วยก็เวลาใช้อุปกรณ์เราก็ต้องให้เขาระวังใช้มีดใช้จอบอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นไร
5: เขียนคำตอบลงในสมุดนะและต้องมีวิธีคิดด้วยนะ
6: คำถามแรกเลยคือมีเด็กติดเชื้อด้วยหรอเมื่อบอกมีแล้วสอนยังไงสอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเด็กพวกนี้น่ารักมากเขาจะอยู่ในจุดของเขาเขาจะไม่มาวุ่นวายหรือว่าถ้าเกิดเขาป่วยมากเขาจะให้เราโทรตามศูนย์แต่ถ้าเขาเป็นแผลเล็กๆน้อยๆเราทำให้เขาโดยที่ไม่ได้รังเกียจอยู่แล้ว
7: ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่มันเลือดที่อุบัติเหตุที่ระวังที่มีการเชื้อพวกนี้เราก็ระวังคำพูดไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาอะ
8: ก็
4: ขาก็คุยธรรมดานะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะทุกคนก็ไม่รังเกียจแล้วก็เล่นเหมือนปกติอย่างมีอยู่ชั้นหนึ่งตอนจอมอ่ะเขาเปาะแปะเปาะแปะก็เรียกเขามาหาบ่อยๆส่วนมากครูจะเอาใจใส่เขาหน่อยเรียกแล้วก็ไม่ไปเครียดอะไรกับเขาอ่ะเขาทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ปล่อย
2: ครูจะมีสองแบบคือครูที่ขาดเมตตาเลยคือรังเกียจเลยคือไม่ให้เด็กที่ติดเชื้อเรียนด้วยหรือให้เรียนด้วยแต่เธอนั่งหน้าห้องหรือเธอนั่งแยกกับคนอื่นแล้วไม่สนใจคือมองเขาเป็นเหมือนเป็นอากาศเขาไม่มีตัวตนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างหัวเองแต่ว่าเขาผ่อผ่านทุกปีเพราะว่าครูไม่อยากเก็บไว้ครูผลักดันเขาไปเป็นภาระของครูคนอื่นอันนี้ก็จะใจร้ายกับเขาแล้วเขาจะมีอนาคตได้ไงในเมื่อเขาเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกรังเกียจกับอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะใจดีเกินไปใจดีเกินไปอาทิเช่นก็ไม่ได้รักใคร่เขาหรอกแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้เธอเป็นเอด
8: ขยะหนูก็ไม่เก็บเหมือนเดิมเวลาเห็นขยะล้มก็ว่าโ
9: ป้คนไหนที่ไม่คลุกคลีเขาอาจจะมองว่าเด็กติดเชื้อเดี๋ยวก็ตายเราอยากฝากไว้ว่าเขาไม่ได้ตายอย่างที่ไม่ได้ตายเร็วอย่างที่เราคิดคือเขาอยู่ได้นานอาจจะนานโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะนานขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็สอนเหมือนเขาเป็นเด็กปกติคนนึงอะค่ะให้เขาอยู่ในสังคมจริงได้ไม่ต้องมีข้อยกเว้นว่าร่างกายไม่ปกตินะสุขภาพไม่ดีอันนี้ยกเว้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: โรคอีกใบนึงเนี่ยจะมาตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเริ่มมีความลับอาทิเช่นFacebook. เด็กพี่ก็เริ่มแทรกโลกอีกใบหนึ่งเพราะเขามีเพื่อนอื่นๆที่เขาไปเซิร์ชมาจากแบบไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วบางทีก็เห็นว่าเด็กโกหกกับเพื่อนในโลกอีกใบเพราะว่าเขาไม่สามารถให้เพื่อนรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กอยู่บ้านเด็กกำพร้าที่ติดเองก็คือมันจะเริ่มสร้างโลกอีกใบขึ้นมาเองโดยที่โลกใบนั้นอ่ะมันอยู่ยากแต่บางทีมันก็จำเป็นต้องอยู่นะเพราะเรายังอยู่ในสังคม
10: ผู้ติดเชื้อต้องคอยปกปิดต้องสร้างโลกที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาเพียงเพราะว่าพวกเขาต้องการจะอยู่ร่วมสังคมเดียวกับคุณคำถามคือทำไมพวกเขาต้องทำอะไรมากขนาดนั้น
11: การรังเกียจการกีดกันการตีตราผู้ติดเชื้อการไม่ยอมรับเขาในครอบครัวในสังคมที่เป็นประเด็นที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นประเด็นที่ยากที่สุดในเรื่องเอดส์ยากกว่าการรักษาเยอะเลยถามว่าจะแก้ยังไงนะจะแก้ยังไงนะผมว่าต้องมาเข้าใจว่าทำไมสังคมเรายังรังเกียจผู้ติดเชื้อแม่บ้านคนหนึ่งติดเชื้อจากสามีสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขาผู้หญิงคนนั้นชั่วไหมอาจจะชั่วที่ว่าเลือกสามีไม่ดีแต่จะทำไงนะครับนะหรือผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อเพราะว่าเนี่ยปีนี้ได้ขึ้นเงินเดือนสองขั้นเพื่อนพาไปเลี้ยงเผอิญถุงยางแตกผู้ชายคนนี้เลวชั่วช้ามากไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจสังคมว่าการติดเชื้อขนาดนี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วเสมอไป

0: ันก็หลายอย่างอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนมันก็เสียหายไปหมดเลยเวลาสอบหนูก็จะไม่มีหนูก็ยังไม่ได้สอบเลยนะคะเนี่ยหนังสือที่บ้านน้ำก็ท่วมหมดเลยค่ะเสื้อผ้านักเรียนก็ไม่มีเหลือเลยค่ะ
1: หนูก็เป็นคนไทยคนนึงนะคะและที่ที่ใกล้ที่สุดของหนูก็คือที่โรงเรียนนะคะหนูก็เลยอยากจะช่วยโรงเรียนของหนูเองค่ะ
2: โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มันเป็นแอ่งกระทะนะคะแล้วก็มันก็จะท่วมก่อนชาวบ้านเขาแล้วก็ลงที่หลังเขาตลอด
3: ตอนนี้เป็นห่วงเด็กที่สุดก็คือเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนเด็กเราเนี่ยในช่วงนี้นะครับคิดว่าขาดหายไปนานพอสมควรนะครับเราต้องรีบกลับมานะครับแล้วก็ดำเนินการเรียนการสอนให้เร็วนะครับเพื่อให้เด็กสอบทันโรงเรียนอื่นครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชษฐวุฒิวัชรคุณนะครับกับรายการ Teachers Network นะครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับและวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับบุคคลมากมายขอเสียงหน่อยเลยนี่เป็นบุคคลที่มีจิตอาสานะครับมีทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับมารวมตัวกันกับโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูร่วมกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคร่วมการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยและทั้งหมดนี้ขอเสียงปรบมือกับตัวเองหน่อยแล้วอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายกับหลายโรงเรียนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลที่กระทบก็คือทั้งคุณครูและนักเรียนนะครับไม่มีที่ในการทำการเรียนการสอนซึ่งวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำกันนอกจากจะทำการฟื้นฟู4โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะครับพร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: เพราะเราคือใคร
1: โทรทัศน์ครู
0: ลุยเลยครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมาถึงโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มนะครับอยู่กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พิษเพลินนะครับเราต้องกายกรรมกันขนาดนี้เลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะเราเดินมาจนชำนาญแล้วค่ะเดินมา20กว่าปีแล้วค่ะ
0: 20กว่าปีแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้20กว่าปีท่วมทุกปี
1: ท่วมทุกปีค่ะ
0: ถ้างั้นอาจารย์ชนะนะครับอาจารย์พิษเพลินครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะ
0: โอ้ยผมขออนุญาตไม่คุยตอนนี้นะครับขออนุญาตใช้สมาธิหน่อยโอ้โหจัดเดินคล่องมากเลยอ่ะโอเคหัวโอเคโอ้โหครูพิเพลินครับน้ำมีกลิ่นมากและดูจากคุณภาพนี่โอ้โหเน่าใช้คำว่าเน่าแล้ว
1: เน่าแล้วค่ะ
0: ท่วมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: วันที่10กันยาค่ะ
0: เดือนกับอีก10กว่าวัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าเป็นตอนที่น้ำท่วมนี่คือเรากำลังเดินอยู่ในน้ำระดับน้ำมิดหัวตลอดต้องใช้แรงพอสมควรเลยนะครับดูสภาพจะทันเปิดเทอมไหมครับ
1: ก็น่าจะทันเพราะว่าวันที่6เนี่ยเราเปิดเราก็ยังไม่เปิดอนุบาลก็ทุกห้องโอเคเรียนได้แต่อนุบาลเนี่ยพอวันที่6ปุ๊บเราจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะคะคุณครูเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดห้องเราจะจ้างคนผู้ง่ายๆเพราะว่าครูคงทำไม่ไหว
0: ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีเครือข่ายเครือข่ายคุณครูนะครับจากโรงเรียนครูนะครับ
1: เรียกว่าที่เนี่ยทุนพวกเราได้เยอะเลยค่ะช่วยเหลือเราได้มากเลยค่ะ
0: เดี๋ยวครูพิษเพลินอยากจะกล่าวอะไรกับแต่ละท่านนะครับบางท่านก็เป็นคุณครูบางท่านก็นำนักเรียนนักศึกษามาด้วยอยากจะพูดอะไรก็เชิญเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มงานกัน
1: ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ไม่ทราบว่าคงตรงนี้จะต้องมีคุณครูที่เสียสละมีจิตอาสา

0: นะคะแล้วก็มีนักเรียนน้องๆ นักศึกษาที่มาช่วยในนามตัวแทนของผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: เราอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าคุณหน้าคุณตากันดีนะครับปกติจะเห็นตามโรงเรียนเป็นคนที่มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดูทันสมัยแต่ตอนนี้ครับวันนี้คุณครูเจี๊ยบของเรามาขัดประตูห้องน้องร้องโรงเรียนอนุบาลนะครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบ
2: สวัสดีค่ะ
1: พอคุณเจี๊ยบมาเห็นแบบนี้คุณเจี๊ยบรู้สึกอย่างไรครับเวลาโดยเฉพาะนี่เป็นห้องของน้องๆเด็กอนุบาลด้วย
2: ก็ตอนแรกเห็นก็ตกใจเพราะว่าป้ายนิเทศบอร์ดทั้งหลายที่ครูจัดไว้สวยงามมันก็พอดึงออกมาน้ำมันก็ชุ่มแล้วก็หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายก็คนลุกเหมือนกันค่ะ
1: ความจำเป็นไหมครับตอนนี้ที่พวกเราชาวข้าราชการครูหรือว่าคนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชากับนักเรียนนะครับจำเป็นต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแบบนี้ครับ
2: ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ดีถามว่าวันนี้ครูเจี๊ยบได้อะไรสิ่งแรกคือจุดพลังทางบวกให้ตัวเองได้แล้วดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆดูน้ำท่วมก็ไปมาดูเห็นเหตุการณ์ที่น้ำเหลือเท่าตะตุ่มแต่บ้านเราเหลือเมตร70และโรงเรียนก็ยังท่วมอยู่บ้านยังเป็นศูนย์อพยพอยู่มาที่นี่ได้ทำตรงนี้ก็เป็นการจุดพลังทางบวกให้ตัวเองแล้วพอมาเห็นเพื่อนครูแล้วก็เด็กๆอย่างเงี้ยก็ปลื้ม

0: ้มาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่แห้งแล้วครับตอนนี้แห้งแล้วก็จะมีกลุ่มพวกเราจิตอาสานะครับเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูนะครับช่วยงานกันอยู่และนี่น้องๆอยู่พอดีนะครับนี่คือโรงเรียนลุมพลีชินุปถัมภ์นะครับที่แห้งแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีแล้วลูกมีเก้าอี้พอดีเลยขอนั่งหน่อยนะครับเอาละวันนี้น้องๆสนุกกันมากไหมครับหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรครับเดี๋ยวหัวเราะอะไรครับหัวเราะอะไรครับ
1: พี่เบสครับพี่เบสครับอันนี้ไม่ใช่เป็นคุณไทยนี่เป็นคุณมาจากสิงคโปร์ครับ
0: นี่คือน้องๆมาจากสิงคโปร์ครับคุณซิงครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขามาทำอะไรที่นี่ครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
1: ใช่มาเล่นเปลี่ยนครับ
0: ถามน้องๆได้ไหมครับเอลวิน
1: เอลวินครับเอลวินครับเนี่ย
0: How do you feel about this school?
2: I feel this school is quite nice.I think the flood has caused a lot of damage here, and it will take a long time to clear up. But once it's cleared up, I'm sure it'll be very nice here.
0: Today you have a work?
2: Yes.
0: Which one?
2: I'm cleaning the toilets.
0: Oh, ล้างน้ำเลยอ่ะ How do you feel about the cleaning the toilet?
2: I find it a bit disgusting, but it's also quite fun. It's just mainly of scrubbing and like pouring water all over.
0: Are you happy?
2: Yes.
0: Okay. Thank you for Thai student. Okay, ทุกคนเด็กๆสิงคโปร์ครับ Take your time and do your work really well นะ Let's go นะ 1 2 3 Let's go.
3: Let's go.

0: สู้ต่อไปนะครับอาจารย์วุฒินะครับมาจากโรงเรียนอะไรครับ
1: โรงเรียนวิชากรครับ
0: ผู้อำนวยการจุฬาภักนะใช่ไหมครับผอ.จุฬาภักใช่ไหมครับ
2: นักเรียนพี่เองจากโรงเรียนวิชากรสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
0: ผอ.จุฬาภักเจอกันอีกแล้วนะครับในฐานะผอ.เป็นผอ.เองนะครับมาดูเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาดูโรงเรียนแบบนี้เท่าที่ตามมุมมองของผู้บริหารเราต้องพัฒนาอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับ
2: อันดับแรกเลยน่าจะมีปัญหาเรื่องขณะนี้น้ำยังลดไม่หมดทุกพื้นที
0: ่
2: ทำให้บุคลากรไม่สามารถกลับมาช่วยโรงเรียนได้หมดแต่ที่แน่ๆคือทุกอย่างไม่มีเหลืออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การสอนไม่ว่าจะเป็นซีดีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เป็นตัวบล็อกตัวต่อของอนุบาลเน่าหมดแล้วผ้าห่มก็เน่าหมดแล้วขอเชิญชวนนะคะเครือข่ายโทรทัศน์ครูพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ตามถ้าเห็นกิจกรรมอย่างนี้แล้วนะคะยังมีอีกหลายอย่างที่โรงเรียนอยากได้ความช่วยเหลือจะทำให้กลับมามีชีวิตของการเรียนการสอนอย่างห้องอนุบาลที่ท่านเห็นขณะนี้คือห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรก็ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ก็ต้องพวกเราต้องช่วยกัน

0: และนี่คือโรงเรียนแห่งที่3นะครับโรงเรียนวัดพยาติการามนะครับดูจากสภาพโรงเรียนแล้วแห้งสนิทครับก่อนหน้านี้ท่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้ทำการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูจะมาทำก็คือสถานที่อย่างนี้ครับโรงอาหารเราไปพร้อมๆกันเลยครับคุณเหลิมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเหลิมอยู่กับเพื่อนเหรอครับ
1: อยู่กับท่านพอครับ
0: พอโรงเรียนสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการวัดพระยาโรงเรียนวัดพระยาติการามนี่คือบริเวณโรงอาหารใช่ไหมครับน้ำท่วมขนาดไหนครับพอครับ
2: น้ำท่วมถ้าพูดถึงในตัวอาคารเป็น 1.5 ครับ 29
0: ระดับ
2: ท่วมหัวครับ
0: ท่วมหัวอ๋อเหมือนโรงเรียนที่แล้วเลย
2: ครับผมเฉพาะแต่พื้นที่ตรงนี้จะลึกกว่านะครับประมาณ2เมตรตรงนี
0: ้คุณเหลิมครับตอนมาถึงสภาพเป็นอย่างไรครับก่อนที่จะเกลี้ยงขนาดนี้ครับ
1: อ๋อครับตอนนั้นมันจะมีโคลนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่พื้นโรงอาหารของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากเลยครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนคุณบ๊วยมาเนี่ยมันสะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็โต๊ะแถวนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับโน่นไปพิงอยู่นู่นนะคร
0: ับ
1: โต๊ะใหญ่ๆเนี่ยไปนอนตะแคงเพราะว่าสภาพแรงของน้ำมันพัดแรงนะครับ
0: ผมถามคำถามครับคือว่าตอนนี้เรามีเครือข่ายโดยเฉพาะสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในฐานะผอ.ที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
2: โอ้ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณเพราะผม

0: Tarasco!
1: Yeah!
0: Tarasco, Tarasco!
1: Yeah!
0: Okay, โอเคครับ
2: กลุ่มน้องๆอาสาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วทําอะไรบ้างคะนักเรียนครับแล้วห้องน้ำก็ส่วนใหญ่ปรบมือตัวเองครับหนึ่งครับเก่งมากหลังจากเราได้ฟื้นฟูโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับเรามาดูซิว่านอกจากทางด้านกายภาพที่เราจะฟื้นฟูแล้วเราจะ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอนนี้นะครับเวลาของนักเรียนก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกทีกับผู้ชำนาญการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นนะครับจากผู้ได้เริ่มโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะครับรองศาสตราจารย์รัฐดาผู้เกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับท่านต่อไปนะครับดร.อมรรัตน์สนั่นเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและท่านสุดท้ายนะครับ ผู้อำนวยการจำเนียนบุญเผื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: กิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง3คน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ไม่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิม

0: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
1: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
2: ทร
1: งพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
1: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
3: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
1: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
3: ขอบใจมากนะบาส
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น คือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: learning about these areas of English pronunciation, and we'll be showing different teaching strategies that you can use with your students in the classroom.
1: ค่ะสำหรับวันนี้ในหัวข้อ Introduction to Connected Speech นะคะ Connected Speech เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือถ้อยความต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็จะมาบอกว่ามันคืออะไรนะคะให้คำจำกัดความแล้วก็ถ้อยความต่อเนื่องหรือว่า Connected Speech เนี่ยนะคะ เป็นการ ออกเสียงที่ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายให้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วอาจารย์จะพูดถึงลักษณะสำคัญนะคะของ connected speech ซึ่งจะมีทั้งที่เป็น contractions นะคะเป็นต้นหรือว่า blends reductions นะคะการลดรูปอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็การเชื่อมนะคะเชื่อมเสียงเชื่อมคำเขาเรียกกัน linking นะคะ juncture assimilation อันนี้เราเคยเจอมาแล้วนะคะในเซสชั่นแรกๆคือการกลมกลืนเสียงนะคะที่เสียงหนึ่งเนี้ยกลายเสียงไปเนื่องจากอิทธิพลของเสียงข้างเคียงนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ deletion นะคะการอาจจะตัดเสียงออกไปนะคะแล้วก็ appendicitis อันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำใหม่นะคะซึ่งก็หมายถึงการแทรกเสียงกลางคำการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้รายละเอียดแล้วก็จะพูดถึงปัญหานะคะของผู้เรียนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะแล้วก็วิธีการสอนที่จะทำให้เราเข้าใจให้เพื่อที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่อง connected speech ได้ค่ะ
0: Okay so let's start by way of introduction by just talking about spoken discourse in Englishparticularly here spoken discourse in American English. One of the things that's always mentioned about English is that in spoken English, words run together. It's very difficult to tell where one word begins and another word ends and the next word begins. That's because in English, words are not pronounced in an isolated fashion within the stream of speech.Right? So nobody speaks like the lady in our cartoon who says, I think that a clear enunciation is awfully necessary, don't you? That's not English, right? English runs all of those words together. And so we're going to be talking today about how to run your words together to sound more like a native speaker of English.
1: ค่ะอาจารย์ดอนน่าบอกว่าในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยคำภาษาอังกฤษในประโยคเนี่ยจะ run together นะคะคือต่อเชื่อมต่อไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการพูดเป็นคำๆอย่างในภาพการ์ตูนที่เห็นนะคะเป็นแยกเป็นคำๆอย่างนั้นนะคะไม่ใช่อาจารย์บอกไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะลักษณะแบบนั้นค่ะ yes ดอนน่า
0: so what do I mean when I sayConnected speech. Let's define the term. Connected speech is also sometimes called reduced speech or a more technical term, Sandhi variation. Connected speech involves contracted forms, reductions, elisions, and liaisons that are used by native speakers in their oral speech. And I will be talking about each one of these.So don't worry again if you don't know all of this terminology. Remember that we talked before about English as a stress-timed language, that certain words in English have heavier emphasis than other words. We talked about this last time in our lecture. So connected speech is part of stress timing in English, and connected speech, reinforces the regularity of English rhythm and helps preserve the stress-timed rhythm of English.
1: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า connected speech เนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกว่าเป็น reduced speech หรือว่าในภาษาทางการนะคะทางภาษาศาสตร์เรียกว่า Sandhi variation นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยประกอบด้วย มี contractions มี reductions elisions แล้วก็ liaisons นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะอธิบายต่อไปนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือ connected speech เนี่ยนะคะก็ช่วยให้คืออาจารย์บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าเป็น stress time language นะคะก็คือบางคำเนี่ยจะเน้นเสียงมากกว่าคำอื่นนะคะซึ่ง connected speech เนี่ยก็จะเป็นการที่ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าในประโยคประโยค

0: form of connected speech or Sondhi variation in their spoken form. English just happens to have very extreme examples of this connected speech feature. Here's a nice quote from Clary and Dixon back in 1963, and they say that connected speech in English results from a simple law of economy, whereby the organs of speech, instead of taking a new position for each sound, tend to draw sounds together with the purpose of saving time and energy. We talk a lot today about needing to save energy. Here's an example of saving energy in our speaking.
1: ค่ะอาจารย์ดอน่าก็บอกว่าภาษาจริงๆภาษาทุกภาษานี่นะคะก็จะมีลักษณะของconnected speech อยู่ในภาษาพูดนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีมากนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์โค้ดมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะบอกว่าconnected speech เนี่ยเป็นผลของการที่ เราประหยัดนะฮะประหยัดพลังงานประหยัดเวลาในการพูดนะคะก็เชื่อมต่อคำหรือประโยคนะคะลงไปเป็น connected speech ค่ะ
0: Let's move on to the question of is connected speech casual?Lots of times when I work with teachers, they tell me, oh, connected speech is bad English. Connected speech is slang. I don't want to teach my students bad English or slang. I hope that you don't believe that. And certainly by the end of today, I hope that I can convince you that connected speech is part of normal spoken English. However, some researchers,especially in the past, classified connected speech as something that happens in fast, informal, relaxed, or casual speech. And I've given you examples of people who wrote about connected speech claiming that it was casual in the box on the screen. Henriksen, Hill and Beebe, Norris, Rogerson, and Weinstein as recently as 2001.
1: ค่ะอาจารย์ดอน่าบอกว่าบางคนนี่จะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาแสลงนะคะภาษาที่ไม่ควรจะใช้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะคะ connected speech เนี่ยคือ part of normal spoken English นะคะคือเป็นส่วนหนึ่งของภาษาพูดธรรมดานะคะตามปกตินะคะซึ่งเราก็ควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่ามีนักวิจัยทางภาษาศาสตร์บางท่านเนี่ยก็บอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาที่วิธีการพูดอย่างเร็วๆอย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็อย่าง casual ไม่เป็นทางการนะคะอย่างสบายๆนะคะซึ่งถ้าอาจารย์อยากจะอ่านเรื่องนี้ต่อนะคะในแนวคิดนี้เนี่ยอาจารย์ตอนหน้าก็ได้โค้ดชื่อนะคะผู้แต่งหนังสือนะคะซึ่งอ้างถึงแนวคิดนี้ไว้ให้นะคะในตอนท้ายของสไลด์นี้นะคะ
0: However, the majority of researchers today believe that connected speech is just a part of authentic spoken English, right? It's naturally occurring talk orreal spoken English. Researchers such as Avery and Ehrlich, Brown and Hilferty, Buck, my own work with my colleagues Marianne Sulzmercia and Janet Goodwin, Gimson, Gio, Marx, Mo Kim, Norris, Pennington and Richards and Rogerson. All of these are researchers who say,Connected speech is part of English. Connected speech is real, naturally occurring discourse.
1: ค่ะและในขณะเดียวกันอาจารย์ดอน่าก็บอกว่าแต่ส่วนใหญ่นะคะนักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่นี่จะมองว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาพูดตามปกตินะคะซึ่งเป็น authentic นะคะที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่ง เราเนี่ยควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเขาพูดอย่างไรซึ่งอันนี้ในแนวคิดนี้นะคะว่าเป็นภาษาพูดที่ปกติธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปก็อาจารย์ก็ไปหาอ่านได้เพิ่มเติมนะคะจากช

0: ื่อผู้แต่งหนังสือที่อาจารย์ดอนน่าโค้ดไว้ให้ที่ใช้สไลด์นี้เช่นกันค่ะ
1: So some possible conclusions from the research. Kess 1985 says connected speech and reduced forms are neither informal nor due to the rate of speech. In other words, it's formal speech as well as informal speech. It happens in slow as well as fast speech. Similarly, Rogerson in 2006 states that connected speech is found in all registers and all rates of speech. Even the President of the United States uses connected speech in a formal talk. Right? It's characteristic of all spoken English. Further, Rogerson claims register and rate may contribute to some rules of appropriateness or production. So it may, the amount of connected speech we use may vary depending on who we're talking to, whether we're talking to our friends, or to someone who we consider to be our superior, such as our boss at work. And also the environment in which we're speaking. Is it a relaxed, informal gathering? Is it a formal speech? So even though we use connected speech everywhere in English, we may use more connected speech when it's informal among friends, right? So in general, reduced forms affect all areas and all types of spoken English.
0: ค่ะ อาจารย์ดอนน่าบอกว่าconnected speech เนี่ยนะคะในอาจารย์อ้างถึงเคสนะคะที่บอกว่าใน connected speech เนี่ยไม่ได้ เป็น formal หรือว่า informal เนื่องจากความเร็วนะคะในการพูดนะคะไม่เกี่ยวกันหมายความว่า connected speech นี่จะเกิดได้ทั้งใน formal และทั้งใน informal ไม่ว่าจะพูดช้าหรือพูดเร็วนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่า connected speech เนี่ยอยู่ในเขาเรียก register ก็คือ language style นะคะในลักษณะของภาษาในได้ทุกๆแบบนะคะแม้ว่าจะในอาจารย์ยกตัวอย่าง speech ของ president นะคะของประธานาธิบดีก็จะมี connected speech ได้เหมือนกันเท่าๆกับที่เวลาเราคุยกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้น connected speech เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับนะคะเราคุยกับใครนะคะถ้าพูดกับบอสพูดกับนายพูดกับเพื่อนนะคะ connected speech ก็อาจจะมีมากมีน้อยต่างกันหรือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะว่าเป็นอย่างเช่นว่าเป็น formal speech นะคะเป็นการพูดที่เป็นทางการหรือว่าคุยกับเพื่อนซึ่งก็มี connected speech ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าconnected speech หรือว่า reduced forms เนี่ยของภาษาพูดในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกลักษณะของการพูดนะคะในทุกสไตล์แล้วก็ในทุกโอกาสค่ะ
1: Let's look at some of the terminology that I'm going to be using in today's lecture. Let's start with contractions, blends, and reductions. These are all very, very similar. The only difference is whether they are written or only spoken. You all, I'm sure, know what a contraction is. I am reduced to I apostrophe M, and that's typical in written English. But we have many other types of distortions of word boundaries that occur that aren't written in English but only occur in the spoken form, and those are blends and reductions that I'm going to be talking about more. Then also linking, the smooth connection of speech. So when we say, what do you want in English, we pronounce it like that. We say, what do you want? What do you want? What do you want? That's an example of blending and linking occurring in spoken English. Not what do you want, but what do you want? What do you want? What do you want? What do you want? That is spoken English. And those are examples of linking and also reductions, which I'll be talking about more.

0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดาน่าก็พูดถึงconnected speech นะคะว่าประกอบด้วยอย่างเช่น contractions ที่เราก็ทราบกันดีนะคะอย่างเช่น I am ก็เป็น I'm นะคะซึ่งอันนั้นเป็นภาษาเขียนนะคะส่วน blends กับ reductions ส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะรวมทั้ง linking ด้วยนะคะและอาจารย์ใน linking อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นประโยคที่ถามว่า what do you want นะคะซึ่งเราก็ไม่พูดแบบนั้นนะคะเราก็จะพูดเร็วๆเป็น linking ใช้ linkingวิธี linking นะคะก็คือ what do you want นะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นอีกก็เป็น connected speech ค่ะ
1: Here's a few more terms for you. Assimilation. This is a change in two adjacent sounds, two soundsThat are next to each other, so that they resemble each other more closely. This is an example of our law of economy, making it easier to pronounce words by making two sounds more similar to each other. And I'm going to be telling you more about this in a minute. Epenthesis.Which is the addition of a sound, very often again to make a word easier to pronounce. And finally, deletion, which very simply means one sound disappears when we pronounce the word, and that makes it also easier for us to pronounce. So three types of adjustments: assimilation, two sounds becoming closer.To each other, epenthesis, a new sound being inserted, deletion, one sound disappearing.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้อาจารย์อธิบาย3คำนะคะคำแรก assimilation นะคะก็คือการที่เสียง2เสียงที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนเสียงไปนะคะให้มีลักษณะเสียงใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ส่วน epenthesis นั่นก็คือการที่แทรกมีเสียงใหม่เข้ามานะคะนะคะถ้าเป็นเช่นเข้าเชิงภาษาไทยเขาเรียกว่าการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกอันนึง deletion นะคะก็คือเสียงหายไปนะคะเสียงหายไปซึ่งจะช่วยให้การออกเสียงนั่นเป็นลักษณะเป็น connected speech ค่ะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างค่ะ Yes Donna
1: Here's a nice cartoon that represents contractions, blends and reductions. This is the Internal Revenue Service. If you don't know what the Internal Revenue Service is, it's the tax manwho makes you pay taxes. This is the federal office that you pay your taxes to. And here we see the tax official, the government official, pointing to some poor man who has not paid his taxes correctly, and he is saying, gotcha. It means, I got you, right? So you're in trouble because you didn't pay your taxes. Gotcha. That's an example of blending.
0: ค่ะสำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คนที่ยืนชี้นั่นเป็นคนสรรพากรนะคะเก็บภาษีแล้วคนที่นั่งนี่ไม่ได้จ่ายภาษีนะคะแล้วก็สรรพากรตามตรวจเจอก็บอกว่า gotcha นะคะคือก็มาจากประโยคที่ว่า I got you คือจับตัวได้ละนะคะเจอละอะไรเงี้ยนะคะค่ะ
1: This is another example from my childhood blendingBasically, any two words that get blurred or blended together, where the word boundary is no longer clear. Remember I told you the example of what do you want, what do you want, what do you want? It sounds like one word. It's really four words. What do you want? What do you want? But when we say it, it becomes one word. What do you want, what do you want, what do you want?When I was a child, I think this still happens today, we had to every morning say the Pledge of Allegiance to the United States. This is the Pledge of Allegiance. When I was a child, I didn't know what the real words were because we said it very, very quickly, and it sounded like one big, long word, something like this. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, individual, with liberty and justice for all. So we said this very, very fast on the playground every morning. Nobody really understood the words because it just was a routine. That's an example of blending words together, right? The Pledge of Allegiance said very quickly by children who do not really understand the words in the pledge.
0: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่าง blending นะคะการที่อย่างประโยคเมื่อกี้นี้นะคะ what do you want นะคะก็เป็น what do you want นะคะอันนั้นคือ blending และซึ่งทำให้อาจารย์บอก word boundary เนี่ยมัน blur ก็คือว่าคือขอบเขตของแต่ละคำเนี่ยมันจางไปเพราะว่าเราเอามาต่อเชื่อมกันหมดนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะที่เป็นภาพเด็กผู้หญิงเด็กนักเรียนนะคะอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าต้องทำทุกเช้านะคะที่โรงเรียนก็คือคล้ายๆกล่าวปฏิญาณนะคะซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเวลาพูดเนี่ยนะคะก็พูดอย่างเร็วนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วคิดว่าเป็นคำที่เป็นคำที่ยาวๆจะได้ซ้ำแต่จริงๆก็คืออย่างเช่น3คำแรก I pledge allegianceallegiance นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำแยกๆแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยพูดเร็วๆนะคะแล้วก็ตอนสมัยเป็นนักเรียนก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือคำอะไรก็ท่องกันอย่างนั้นนะคะก็น่าจะคล้ายๆบ้านเราเวลาเรานักเรียนของเราร้องเพลงชาติหรือเปล่าคะค่ะนะคะก็ร้องไปร้องมาโตขึ้นถึงได้รู้ว่าแต่ละคำของเพลงนั้นมันคืออะไรนะคะ I was just saying to the participants that you know it's just like us you know Thai students who have to sing the national anthem you know yeah since we are in the childhood and we don't really know the exact words of the song yeah until we have grown up yeah
1: I think that happens all over the world, probably with patriotic songs, etc. Okay, let's say a few more words about blending. Blending is the general term that we use to talk about words running together. And under blending, we can talk about fractions and blends. Contractions are those words that have a conventionalized written form.So I'm sure you already know all of the contractions in English. We have becomes we've. He is becomes he's. I am becomes I'm. And there are many others as well. These are just three examples that I'm giving you here. But all of these have a standard written form. A blend is very, very similar.The only difference is that a blend does not have a written form. So there are is usually pronounced there are. There are six people in the room today. There are. We don't normally write it T-H-E-R-E apostrophe R-E, but that's the way that we generally pronounce it in spoken English. There are six people waiting to see you.Who will, in spoken English, becomes who'll. Who'll you invite to your party? Who'll. Who will. It's not typically written like this, but that's the way that it is typically spoken. So contraction and blend are really the same thing, only one of them is written in a standard way. The other one is just something that we use in spoken English.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ตอนนี้ก็บอกว่า blending เนี่ยนะคะมี2แบบด้วยกันแบบแรกคือ contractions นี่ก็คือการลดรูปนะคะซึ่งเป็นในภาษาเขียนอย่างเช่นคำว่า we have ก็เป็น we've หรือว่า he is ก็เป็น his แล้วก็ I am ก็ I'm นะคะอันนั้นเป็นคือเป็นภาษาเขียนนะคะซึ่งเขียนได้ลดรูปแบบนั้นนะคะส่วน blends เนี่ยก็คือการลดรูปในภาษาพูดนะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนนะคะอย่างเช่น there are เนี่ยเราจะพูดว่า there นะคะหรือว่า who will ก็เป็น who นะคะซึ่งไม่มี

0: ในภาษาเขียนแต่ว่าใช้ได้ในภาษาพูดค่ะ
1: Here's a nice cartoon that illustrates our next phenomena, linking in English, connecting two words together, right? So this one gentleman has painted a sign and the sign says, keep out, keep out, keep out. And the other person says, what is that sign? And he says, keep out, keep out, K-E-E-P-O-U-T. What you see here is linking the final consonant sound of keep with the next word, which begins with a vowel sound, O or ow. So we have the linking of the keep out, keep out. This is an example of linking.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะตัวอย่างของ linking นะคะก็คือการนำเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำแรกนะคะไปเชื่อมต่อกับพยัญชนะกับตัวแรกนะคะของคำที่สองอย่างเช่นคำว่า keep out นะคะเวลาออกเสียงก็จะเป็น keep out keep out นะคะซึ่งในการ์ตูนนี้ก็คนเขียนป้ายก็เลยเขียนเป็นเหมือนกับเป็นภาษาพูดนะคะค่ะ
1: We have a number of different rules for when we link in English. So linking in English takes the following forms. One, we can link two words together, one which ends with a vowel, the other which begins with a vowel. And when we have this sequence, we link together with either y or w. So that's rule number one. And I'll tell you more about this in a minute. Rule number two says if we have a word that ends in VC, a vowel plus a consonant, and the next word begins with a vowel sound, the consonant gets shared by both syllables. So we really use the consonant at the end of the first word to link with the next word.That is the example that we already saw in the cartoon, keep out, keep out, right? That word ends with a vowel consonant, and we've taken the consonant P and linked it to the next word, out, keep out. Rule number three, if we have a word that ends in a consonant cluster, two consonants,And the next word begins with a vowel, we change the syllable rule. We do something called resyllabification, and we change the consonant and move that second consonant over to the next word. If we have two identical consonants,What we do is we simply lengthen the articulation of those two identical consonants. And final rule, if we have a stop consonant at the end of the first word and either a stop or an affricate, you remember affricates ch and j, at the beginning of the next word,We do not release the first stop consonant. These are kind of complicated rules, so let me give you examples in a minute for each one of these.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็อธิบายถึง linking นะคะว่ามีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะการ linking เนี่ยนะคะอาจารย์บอกกฎข้อแรกก็คือคำที่จบด้วยสระนะคะและคำที่สองก็ขึ้นต้นด้วยสระสองคำนี้นะคะก็จะจะกลายเป็นนะคะมีเป็นเหมือนกับเป็นเสียงเยหรือว่าเสียงเวเสียงเวนะคะแล้วก็กฎข้อที่สองนะคะคำแรกเนี่ยมีสระแล้วก็มีเพียงชนะนะคะลงท้ายด้วยเพียงชนะคำที่สองมีสระนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเพียงชนะท้ายคำแรกจะมาแชร์มาถูกใช้กับคำที่สองนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับการ์ตูนเมื่อกี้ค่ะ keep out ก็เป็น keep out นะคะเอา p เนี่ยมา ช้กับ out ด้วย

0: นะคะส่วนกฎข้อที่3ก็คือมีพยัญชนะนะคะในคำแรกมีพยัญชนะนะคะ2ตัวแล้วก็คำที่2มีสระนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นกฎที่อาจารย์เรียกว่าการย้ายพยางค์นะคะคือย้ายอพยัญชนะที่ในคำแรกเนี่ยมาใช้กับสระในคำที่2นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างคำให้ดูนะคะแล้วก็กฎข้อที่4 identical consonants คืออาจารย์บอกว่าคือมีอพยัญชนะเหมือนกัน2ตัวนะคะก็ออกเสียงให้เหมือนกับเป็นตัวเดียวนะคะอาจจะ อันนี้คงต้องเดี๋ยวดูตัวอย่างด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็กฎข้อนี้อาจารย์บอกค่อนข้างยากนิดนึงนะคะที่มี stop กับคำแรกมี stop แล้วก็คำที่สองมี stop หรือ affricate ก็เสียงเสียดแทรกจำได้ใช่ไหมคะที่เป็น cher หรือ jer นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่า stop นั้นก็จะไม่ถูกปล่อยออกมานะคะก็เดี๋ยวจะต้องดูตัวอย่างอีกทีนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะ
1: Okay, so we're going to start with rule number one, the linking with Y or W glides. Here's an example again from cartoon. We have the politician, very timely with our recent election, and the people are saying, I don't believe this politician is very honest, right? So the first man says, this guy is such an insect.I don't see how anyone could vote for him. And the other man says, well, I did. How could you? Well, I saw him as the lesser of two weevils. This cartoon plays on words, and it plays on the idea of a W glide. The lesser of two evils means this person was better than the other person. I don't like him very much, but he was better than the other candidate.But weevil is a word that actually means bug. And if you remember, the first man says that politician is an insect. He's a bug. So here, the lesser of two weevils, two weevils. And notice the W that is linking the two words, two and evil.
0: ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็เป็น linking ในกฎแรกนะคะที่ว่าออกเสียงกลายเป็นตัวเป็น ver นะคะเป็น ver หรือว่าเป็น yer นะคะซึ่งตรงนี้ตัวอย่างคำก็คือ ver นะคะจากการ์ตูนเนี่ยนะคะก็สองคนเขาวิจารณ์นักการเมืองนะคะบอกว่าเหมือนแมลงนะ insect นะคะแล้วก็ไม่รู้ไม่น่าจะมีคนโหวตให้นะคะทีนี้คนที่สองก็บอกว่าโหวตให้นะคะก็บอกว่าโหวตทำไมล่ะนะคะคนที่สองก็บอกว่าอย่างน้อยก็เขาเป็นอะไรฮะ the lesser of two evils นะคะในประโยคที่เห็นนะคะ the lesser of two evils อันนั้นหมายความว่าคือสองคนเนี้ยไม่ดีแต่คนที่ฉันโหวตให้เนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าอีกคนแหละนะคะแม้ว่าจะแย่ทั้งคู่นะคะซึ่งคำว่า two evils เนี่ยนะคะเวลาออกเสียงแล้วเนี่ยมันเป็นตามกฎแรกก็คือสระทั้งคู่ใช่ไหมคะ two แล้วก็ evils นะคะก็เลยออกเสียง linking นะคะเชื่อมกันก็กลายเป็น two evils ก็เอาเสียง ver มาแทรกนะคะกลายเป็น two evils ซึ่ง evils เนี่ยนะคะในคำ weevils เนี่ยนะคะก็มีความหมายแปลว่า bugs หรือว่า insects เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเล่นคำแล้วก็เล่นเสียงนะคะในความหมายนะคะค่ะด้วย
1: If you remember when we talked about vowels we talked about front vowelsmid vowels and back vowels. We use a Y glide when we link vowel to vowel following the front vowels E, A, I, and also the diphthong OI, either inside a word or between words. So for example, word internally, inside the word, listen for the Y sound, being, staying, crying, toying. Can you hear the y? Or between words, exactly the same, but here two different words linked with y.

0: be able, stay up, try out, Roy Adams, Roy Adams. So that's an example of linking with Y between one word which ends with a front vowel sound and another word which begins with a vowel sound as well. We link with Y.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอน่าก็ยกตัวอย่างนะคะการที่เชื่อมนะคะลิงก์โดยการใส่เสียง Y เข้าไปนะคะในกรณีที่คำแรกนะคะลงท้ายด้วยสระนะคะ front vowel แล้วก็คำที่สองขึ้นต้นด้วยสระนะคะซึ่งตัวอย่างนะคะก็เกิดขึ้นนะคะที่เอา Y ออกเป็นเสียง Y นี้เกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีที่เป็นเสียงกลางนะคะอย่างเช่นในคำนะคะอย่างเช่นคำว่า being เนี่ยนะคะก็จะออกเสียงเป็นเหมือนกับ y being being นะคะแล้วก็อีก3คำนั้นอันนั้นเห็นชัดเพราะว่ามันลงท้ายด้วย y ในตัวของมันเองด้วย staying crying ใช่ไหมคะ toying นะคะแล้วก็ระหว่างคำก็ได้นะคะระหว่างคำก็อย่างเช่นคำว่า be able นะคะก็พอออกเสียงลิงก์กันก็กลายเป็น be able นะคะหรือว่าStay up ก็ออกเสียงลิงกันก็เป็น stay up stay up ค่ะ try out นะคะ Roy Adams Roy Adams ค่ะ
0: exactly the same idea but here when we have a back vowel like oo o ow we link with w both word internally and between words. So some examples inside the word, bluish, going, however, and between words, do it, go away, now is. These are examples of linking with W. It happens almost naturally between two words. One ending with a vowel, the other beginning with a vowel.
1: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ออกเสียงกลายเป็น w นะคะก็เกิดขึ้นนะคะได้ทั้งภายในเหมือนกันนะคะที่เรียกว่า word internally นะคะในคำเดียวกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นคำว่าคำแรกนะคะจะออกเสียงเป็น bluish bluishนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่เห็นไม่มี W ในคำเลยใช่ไหมคะแต่เวลาออกเสียงเนี่ยเราเอา W ไปใส่นะคะหรือว่า going going นะคะแทนที่จะเป็น going นะคะก็เป็น going นะคะใส่เหมือนกับ W เข้าไปแล้วก็ however อันนี้ง่ายเพราะว่ามันมี W อยู่แล้วนะคะแล้วก็หรือระหว่างคำสองคำก็ได้นะคะซึ่งลงท้ายด้วยสระแล้วคำที่สองขึ้นต้นด้วยสระก็เอาเสียง W เข้ามาแทรกนะคะก็อย่างเช่นคำว่า do it do it นะคะก็มาจากคำว่า do it นะคะหรือว่า go away go away นะคะก็เหมือนกับใส่ W เข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ now isNow it's อันนี้ชัดเจนนะคะเพราะลงท้ายด้วย W อยู่แล้วค่ะ
0: Okay, still talking about linking, but here when we have a word that ends in vowel consonant and the next word begins with a vowel, the consonant straddles both syllables. It's in between both syllables. Examples.Keep out. That's the one we already saw, where the P at the end of the first word becomes something in between the two words. Same thing with the next one. The M at the end of dream straddles the two syllables, and we have dream on, dream on. Bend over, bend over.So it sounds like one longer word. Drag on, drag on. These are examples of VC plus V linking sequences.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ linking ในลักษณะที่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งคือ VC plus V นะคะคือคำแรกเนี่ยลงท้ายด้วยพยัญชนะนะคะก็พยัญชนะตัวนั้นเนี่ยก็เลยเอามาใช้straddle เนี่ยความหมายตรงตัวคือคร่อม

0: นะคะคือใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะมาใช้ด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะ keep out นะคะ p นั้นน่ะก็เอามาใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะหรือว่าคำที่สองนะคะ dream on นะคะ m นั่นก็เอามาใช้ด้วยนะคะ dream on ไม่ใช่ dream on นะคะค่ะ bend over bend over นะคะแล้วก็คำสุดท้าย dragon dragon ค่ะ
1: Another example of linking when we have a consonant cluster at the end of the first word and a vowel beginning the next word, we change the syllable rules of the words. So instead of find out, we change the word by linking the final consonant to the vowel sound of the next word, and it sounds something like find out, find out, find out. Or pulled over, pulled over, pulled over. You hear the D become part of the next word. Final example, jump up, jump up, jump up. This is linking of CC plus V. That's our rule.
0: ค่ะสำหรับกฎข้อที่3นะคะ CC plus V นะคะในกรณีที่คำแรกเนี่ยมีเพยัญชนะหลายตัวนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคือย้ายนะคะย้ายเอาเพยัญชนะตัวหนึ่งเนี่ยตัวท้ายเนี่ยมาไว้อยู่กับเวลาออกเสียงหมายถึงเวลาออกเสียงนะคะมาไว้อยู่กับคำที่สองนะคะอย่างตัวอย่างที่ให้นะคะตัวอย่างแรกก็คือคำว่า find out นะคะเราก็ไม่ได้ออกเสียงแบบนั้นเราจะออกเสียงว่า find out find out นะคะเอา d มาออกเสียงไว้กับ out นะคะแล้วก็คำที่สอง pulled over ก็จะออกเสียงเป็น pulled over pulled overนะคะเอา d มาออกเสียงกับ over นะคะแล้วก็คำที่สาม jump up นะคะก็เอา p มาออกเสียงกับตัวหลังนะคะก็เป็น jump up jump up นะคะ
1: Our next example has to do with geminate consonants twin consonants or two identical consonants as in the words stop pushingBut we don't make a break between the two words. Instead, what we lengthen the production of P, and I say, stop pushing, stop pushing. Bad dog, bad dog. And my favorite example, handsome man, handsome man, handsome man. Right. So we just lengthen...the identical consonant when we pronounce it, and that's another example of linking.
0: ค่ะกฎข้อที่4นะคะก็คือในกรณีที่มี two identical consonants นะคะมีเพยัญชนะที่เหมือนกัน2ตัวนะคะซึ่งหรือจะเรียกว่าเป็น twin ก็ได้ twin consonants นะคะหรือ gemination ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าออกเสียงเหมือนกับเสียงเดียวแต่ว่าลากเสียงนะคะลากยาวนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่น stop pushing นะคะก็จะเป็น stop pushing stop pushing นะคะ bad dog ก็จะเป็น bad dog bad dog นะคะแล้วคำสุดท้ายนี่จะเห็นอาจารย์จะสังเกตเสียงได้ชัดขึ้นนะคะ handsome man handsome manนะคะคล้ายๆลากเสียง M ไว้นิดหนึ่ง handsome man นะคะค่ะ
1: Okay our final example of consonant linking across word boundaries is when we have stop plus stop consonant or stop plus affricate consonant and in this case the first stop consonant is not released remember we talked about unreleased consonants in our lecture several times ago about consonants. So instead of saying pep talk, I don't release the final P. I leave my lips together

0: and I say pep talk, pep talk, pep talk. Or instead of pet cat, I don't aspirate the T, I leave my tongue behind the teeth on the alveolar ridge, and I say pet cat, pet cat, pet cat. Finally, with the example of k, black bag, black bag. I don't say black bag, black bag, black bag. So those are unreleased consonants, and that's another example of linking.
1: ค่ะสำหรับอันนี้นะคะกฎข้อนี้ในกรณีที่พยัญชนะนะคะเป็น stop consonant นะคะอย่างเช่น p นะคะซึ่งเราจะต้องหยุดลมก่อนแล้วก็ปล่อยลมออกมาใช่ไหมคะอย่างเช่นแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อมาเชื่อมต่อมาใช้มาออกเสียง2คำเนี่ยนะคะตัว stop เนี่ยนะคะหรือว่าตัว affricate เนี่ยนะคะมันจะตัว stop แรกจะไม่ปล่อยลมออกมานะคะอย่างคำแรก pep talk ใช่ไหมคะ pep ไอ้ตรง p เนี่ยไม่ออกเสียงนะคะก็เป็น pep talkpep talk นะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดในตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2คือ pet cat t ก็ไม่ออกเสียงก็จะเป็น pet cat pet cat นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่3 black bag นะคะก็เหมือนกัน k black k ไม่ออกเสียงนะคะก็จะเป็น black bag black bag นะคะ k หายไปนะคะค่ะสามตัวอย่างนะคะ
0: And sorry we forgot the last two examples bad bad check and fat judge fat judge okay let's move on to reduced forms or reductions because this is a very important area of English I'm sure you've heard people say things like wanna have to cuz kinda Spoken English is full of these reduced forms. We use them in everyday speech, whether we're talking in an informal context or even in a formal context like me giving a lecture to all of you today. These are just examples of reduced forms in English, and they are one very important aspect of North American English connected speech. So I want to say more about these reduced forms in just a minute.
1: ค่ะอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือ reduced form นะคะหรือ deduction นะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างเช่นคำว่า want to เนี่ยก็จะอย่างเช่นก็กลายเป็น wanna นะคะหรือ have to ก็เป็น have to นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตัวอย่างอีกนะคะอาจารย์บอกว่า reduction reduced forms นี่นะคะในภาษาพูดเนี่ยใช้กันเยอะนะคะแม้ว่าจะอยู่ในการพูดอย่างเป็นทางการก็สามารถที่จะพูดได้ค่ะ
0: The lady in our slide is saying I don't have to go but I kind of want it because it sounds like fun Listen to her again I don't have to goBut I kind of want to go because it sounds like fun. Now you may think this is bad English or slang, but in fact this is the way that people really use spoken English. If you listen to it one more time and think, does this sound like native speaker speech to you? And the answer should be yes. I don't have to go, but I kind of want to because it sounds like fun.We all speak like this all of the time, using these reduced forms.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะสไลด์นี้นะคะในประโยคที่บอกว่า I don't have to go, but I kind of want to go because it sounds like fun. นะคะ cause ก็คือ because นะคะ kind of นะคะ wanna want to ค่ะkind of ใช่ไหมคะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะใช้เยอะมากนะคะในภาษาพูดนะคะ
0: Okay I'm going to talk very briefly about another

0: another form of linking, which is linking with R. But linking with R is not typical in American English. However, I'll mention it because it is an important part of British English and other colonial Englishes, such as Australian English or New Zealand English. Very often they use R to link vowel plus vowel. And in linguistics, this phenomena of linking with R is often called intrusive R. Some examples. Not from American English, but again from British English or Australian English or New Zealand English. I saw a film today, or the drink vodka and tonic in many dialects of English is pronounced vodka and tonic, vodka and tonic. I had a friend from New Zealand and he pronounced my name instead of Donna and I, he would say Donna and I, Donna and I. He used linking R at the end of my name to connect it to another word.
1: ค่ะ linking อีกลักษณะนึงนะคะก็ linking โดยใช้เสียง R นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามักจะเจอในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดนะคะไม่ใช่คนอเมริกันแล้วก็อาจจะเป็นคนออสเตรเลียนคนนิวซีแลนด์ด้วยนะคะใช้ R เชื่อมระหว่างสระนะคะซึ่งเรียกว่า intrusive R นะคะคือ R ตัวนี้บุกเข้ามาแทรกเข้ามานะคะมันไม่มีอยู่อย่างเช่นในตัวอย่างแรกนะคะ I saw a film นะคะก็จะเป็น I saw a film นะคะ I saw a film today นะคะใส่ R เข้าไปเฉยเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่ง vodka and tonics นะคะก็จะเป็น vodka and tonics vodka and tonics นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอาจารย์มีเพื่อนนะคะชาวออสเตรเลียนหรือนิวซีแลนด์นะคะค่ะก็พูดถึงอาจารย์บอกว่าดอนน่าแรนไนดอนน่าแรนไนนะคะใส่ R เข้าไปนะคะตรงแอนค่ะ
0: Many linguists in the past have claimed that linking R or intrusive R is not a feature of received pronunciation or proper British English, but today most British linguists, including Peter Roach and J.C. Wells, say that in proper British English, linking R is extremely widespread, so that most British English speakers use linking R in words like the idea of, or formula A, a meteor event. This would not happen in American English. So this is one of the big differences between British English and American English when we talk about connected speech. British English uses linking R, American English does not.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าก็มีนักภาษาศาสตร์หลายคนนะคะบอกว่า linking R หรือว่า intrusive R เนี่ยนะคะไม่ใช่ RP RP นี่ย่อมาจาก received pronunciation นะคะซึ่งหมายถึงเป็น standardBritish pronunciation นะคะคือไม่ใช่การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษอย่างเป็นทางการนะคะแต่กระนั้นก็ตามนะคะนักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษเองเนี่ยยอมรับว่าการใช้ linking R หรือ intrusive R ในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดเนี่ยมีใช้อย่างกว้างแพร่หลายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าอยู่ใน standard British English นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน American English ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้อง

0: ระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องสักยังไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป